0: แรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประคมของชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขึ้นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากของประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกัน
5: ครับ
4: เราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดของราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้านนายกรวีปิศานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60 วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000,000,000 บาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป เป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
5: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงานและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงานและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คือที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
5: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
5: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือ การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของ

ังจากนั้นก็อนุญาตให้กลับไปกักตัวที่บ้านต่ออีกประมาณ42วันค่ะซึ่งตอนนี้ทางการก็กำลังติดตามบุคคลที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อและนี่ก็เป็นมาตรการฉุกเฉินเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออย่างน้อย8รายแล้วก็มีรายงานว่าเสียชีวิต3รายนะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะแมส FM

0: างกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะการนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและการเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่าการนัดมีโชคจันทร์อังคารและการเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือ
2: ดอกลิ้นจี
0: ่ผสมมะนาว
2: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
2: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
2: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร
2: 053 420 56

ชีใหม่ความมั่นใจทำให้คนเราเล็งเห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่ซึ่งความจริงดังกล่าวก็คือความเป็นจริงที่ว่าความสำเร็จนั้นมีความเป็นไปได้เนื่องจากผู้ที่มีความมั่นใจจะมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและพวกเขาก็ศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะจากงานวิจัยเกี่ยวกับบุรุษในชนชั้นกลางผู้มีพื้นเพที่คล้ายคลึงกันพบว่าพวกเขามีทัศนะเกี่ยวกับความยากง่ายที่จะประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่คล้ายคลึงกันเพียงใดแต่คนบางกลุ่มกลับมองว่าโลกไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเอาเสียเลยในขณะที่คนอีกกลุ่มกลับมองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่รออยู่ตรงหน้าค่ะยิ่งพวกเขามองสิ่งรอบตัวในเชิงบวกมากเท่าใดพวกเขาก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในอาชีพการงานมากขึ้นอีกทั้งยังมีความมั่นใจในความสำเร็จในอนาคตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

0: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
1: น้ำมันก็ขึ้นราคา
0: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
2: ต้องคิดแล้ว
0: คิดอีก
3: งั้นมานี่เลย
4: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
3: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
4: แต่ราคาดีเกินคาด
3: ร้อนนี
4: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
3: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
4: มีระบบล้างตัวเอง
3: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
4: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
0: หรือสภาพถังใหญ
1: ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
0: ตุนอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
1: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
0: เรื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่คิวแลททีวี120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่า
3: ตอบโจทย์ขนาดนี
4: ้ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ถ้ามี
3: ต้องมี Acer
4: Chromebook คู่ใจ
3: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
4: กับจอสัมผัส
3: คีย์บอร์ดกันน้ำ
4: รองรับทั้งแคนวาและ Gemini
3: ดาวและรายเดือนสบายๆ
4: เพียง299บาท
3: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
4: ประกันนานถึง3ปี
3: ไม่ซื้อ
4: ไม่ได้แล้ว
3: สายเกมห้ามพลาด
4: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
3: 20,000 ต้น
4: ประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
3: สาวก Apple
4: พลาดไม่ได
3: ้ MacBook Neo ใหม
4: ่ฟรี
3: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
4: หรือ iPad
3: Air M4
4: แรงขึ้นกว่าเดิม
3: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
4: มาเทอใหม
3: ่ช็อปเครื่องใหม
4: ่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องราวที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้โรคไวรัสหันตานายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโรคไวรัสหันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยมีรายละเอียดบอกว่าไวรัสหันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสซึ่งมีหนูและสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งรังโรคหลักโดยคนมักจะติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสิ่งคัดหลั่งของหนูเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมชื่อหันตามาจากแม่น้ำหันตันในประเทศ South Korea เนื่องจากมีการค้นพบไวรัสนี้ตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีสมัยผมเป็นนักเรียนผมก็รู้จักแล้วเมื่อมีไข้เลือดออกเราต้องแยกจากไวรัสตัวนี้ในกรณีที่มีไตวายร่วมด้วยและต่อมาเมื่อมีโรคฉี่หนูเราก็ยังต้องคำนึงถึงโรคนี้เพราะมีลักษณะอาการที่คล้ายกันอยู่หลายอย่างโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคือ 1. อาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรป 2. มีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดซึ่งพบได้น้อยโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวซึ่งสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่ขณะนี้อัตราการเสียชีวิตถึง 30-40% ถามว่าพบในประเทศไทยหรือไม่อาจารย์โพสต์ว่าประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสหันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อในทั้งหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของหันตาไวรัสในสัตว์ฟันแทะหลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคหันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยถือว่าขั้นต่ำมากถึงแม้จะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันแล้วก็มีมานานแล้วมากกว่า 40-60 ปีจึงไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดค่ะ Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา2569เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะบรรยากาศวันแรกของพี่ๆระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวารีเชียงใหม่เต็มไปด้วยความสดใสและความพร้อมในการเริ่มต้นใหม่นักเรียนทุกคนได้เจอคุณครูเพื่อพูดคุยแนะนำระเบียบต่างๆของโรงเรียนรวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้ววารีอย่างมีระเบียบและมีความสุขส่วนช่วงพักกลางวันก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเด็กๆได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆหลังจากปิดเทอมกันไปนานบรรยากาศอบอุ่นและคึกคักสุดๆค่ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอการเริ่มต้นในปีการศึกษาใหม่เป็นอีกก้าวของความสำเร็จความสุขและมิตรภาพที่ดีของน้องๆทุกคนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ

เมื่อพูดถึงการดูแลสุขภาพในช่วงนี้วิตามินซีนับว่าเป็นอีกหนึ่งธาตุอาหารที่จำเป็นนะคะที่ควรรับประทานหลายท่านเมื่อพูดถึงวิตามินซีอาจจะคิดถึงผลไม้ตระกูลส้มมะนาวแต่จริงๆแล้วนะคะพืชผักกลุ่มที่มีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อย่างเช่นใบเหลียงยอดสะเดาคะน้ามะขามป้อมซึ่งสามารถจะนำมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวหลังบ้านได้ด้วยนะคะวันนี้ขอแนะนำค่ะว่ามีวิตามินซีหลังบ้านไว้ให้รับประทานพร้อมกับใบกระเพราค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าผักกระเพราเป็นพืชนิยมนำมาประกอบอาหารไม่เพียงมีกลิ่นฉุนแต่รสชาติที่เผ็ดร้อนและยังอุดมไปด้วยวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยลดระดับไขมันในร่างกายช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยฆ่าจุลินทรีย์บางชนิดและยังช่วยร่างกายอบอุ่นป้องกันหวัดกระเพรามีฤทธิ์ชะลอการแข็งตัวของเลือดจึงไม่ควรทานในปริมาณมากก่อนวันเข้ารับการผ่าตัดถ้ารับประทานกะเพรามากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการร้อนในได้กะเพรามี2ชนิดนะคะหากนำไปประกอบอาหารควรใช้กะเพราขาวแต่ถ้าว่าใช้ทำสมุนไพรให้เลือกกะเพราแดงเพราะมีฤทธิ์ทางยาแรงกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนประกอบในอาหารหลายเมนูด้วยกันจำเป็นต้องใช้หอมแดงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะทั้งนี้สรรพคุณในการต้านการอักเสบก็ดีต้านเชื้อแบคทีเรียก็ตามรวมไปถึงต้านอนุมูลอิสระด้วยสารโพรพินไดซัลไฟด์ช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายนอกจากนี้ยังมีสารบางตัวที่ช่วยลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเพราะฉะนั้นหอมแดงมีประโยชน์มากนอกจากที่ใครๆทราบว่าเป็นการแก้หวัดคัดจมูกได้ช่วยลดน้ำมูกได้นับเป็นยาสมุนไพรนะคะโดยนำหอมแดงมาทุบให้แตกแล้วก็นำไปต้มเอาน้ำมาดื่มจะช่วยขับปัสสาวะและหอมแดงก็ยังมีฤทธิ์ชะลอการแข็งตัวของเลือดเช่นเดียวกับกะเพราด้วยจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากก่อนวันเข้ารับการผ่าตัดค่ะและแน่นอนนะคะหากพูดถึงวิตามินซีก็คิดถึงมะนาวกันอยู่แล้วน้ำมะนาวที่มีวิตามินซีสูงอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหลายชนิดจำเป็นต้องใช้วิตามินซีช่วยในการทำงานเป็นพืชที่ควรปลูกติดบ้านไว้นะคะถ้าว่าปลูกที่บ้านก็ควรจะปลูกในกระถางเพื่อให้รากเดินสะดวกและเติมวัสดุปลูกใหม่ได้ง่ายใช้ปุ๋ยสูตร16 16 16อัตรา1ช้อนโต๊ะทุกๆ15วันดอกของมะนาวที่ออกช่วงที่ต้นอายุยังไม่ครบ1ปีให้เด็ดดอกทิ้งเพื่อได้ต้นสมบูรณ์ที่สุดเป็นการบังคับให้ออกผลนอกฤดูและทำให้ออกผลมากขึ้นสำหรับมะนาวต้นเก่าอายุเยอะก็สามารถตัดแต่งกิ่งเอาผลที่ต้นออกให้หมดเพื่อบำรุงต้นเร่งการสร้างยอดใหม่ใบใหม่ผลมะนาวที่เกิดการแตกยอดใหม่จะมีคุณภาพดีและวิธีนี้ยังกระตุ้นการออกผลอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในความเผ็ดของพริกมีวิตามินแฝงอยู่ด้วยพริกชี้ฟ้ามีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สูงนะคะซึ่งวิตามินทั้ง2ชนิดเป็นสารอาหารที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดการรับประทานพริกชี้ฟ้ามีข้อควรระวังเนื่องจากพริกทำให้เกิดสิวได้เพราะมีคุณสมบัติขับของเสียออกจากร่างกายของเสียจะถูกขับออกมาทางผิวหนังในรูปแบบเหงื่อหากเราทำความสะอาดผิวไม่ดีพออาจจะก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็ทำให้ผิวเกิดการอักเสบหรือเป็นสิวขึ้นได้ง่ายผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะอาหารไม่ควรทานพริกเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากขึ้นมินที่แฝงอยู่ในผักผลไม้หลายชนิดไม่จำกัดแค่ผักผลไม้ที่มีสีสันมีรสเปรี้ยวหรือหวานเท่านั้นนะคะยังมีอยู่ในผักที่มีรสเผ็ดร้อนมีกลิ่นฉุนมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ให้เลือกมาเป็นส่วนประกอบในอาหารในปริมาณที่พอเหมาะสามารถจะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ไม่แพ้กันแถมยังปลูกเลี้ยงง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นเก็บรับประทานง่ายให้ประโยชน์เหมาะกับมือใหม่หัดเลี้ยงต้นไม้ถ้าว่าปลูกไว้ติดบ้านก็เหมือนมีวิตามินราคาถูกอยู่หลังบ้านนั่นเองค่ะ

0: ชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์เรบีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอร์ลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ฟอร์เรบีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทย

0: สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอร์บีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอร์บีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอร์บียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอร์บี Products หรือ @ID Line @forabee ได้นะคะ
0: MSFM ขอบคุณนะคะ
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ MSFM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ MSFM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: MSFM Your happiness, our happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไหมผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยในคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวเช้าวันอังคารนะคะต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันที่เชียงใหม่เราอากาศดีๆเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกมาหลายจุดตกหนักกันเลยทีเดียวนะคะเช้านี้อากาศดีมีหมอกบางๆจางๆให้เราได้เห็นบรรยากาศสวยๆประหนึ่งเป็นหน้าหนาวเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่นี่คือฤดูร้อนเพราะยังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแต่ฝนตกเยอะมากๆในช่วงนี้นะคะมาพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นกับ8โมงเช้าวันอังคารจากปามีแต่ตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะคะช็อกโกแลตคิดด้วยกับจำฉันได้หรือเปล่าวันนี้พบกันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะฟังเพลงสบายๆกับอากาศดีๆเช้านี้ของเราเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีและวันนี้หลายโรงเรียนก็ทยอยเปิดเทอมกันแล้วด้วยจริงๆแล้วก็เปิดกันเต็มที่ก็คือเมื่อวานนี้11พฤษภาคมวันนี้หลายโรงเรียนก็มีประกาศเปิดเทอมกันนะคะ12พฤษภาคมวัฒโนทัยพยาเปิดแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในสัปดาห์นี้แหละก็คงจะทยอยในการเปิดแบบเต็มที่ 100% รถราก็แน่นมากๆในทุกจุดเลยทีเดียวทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเช้านี้ของเรามาอัปเดตอากาศกันดีกว่าค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันอังคารวันนี้12พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะฝากให้ประชาชนดูแลเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากลมแรงกันด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.9 องศาสูงสุดเมื่อวาน 34.9 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดเช้านี้ 11.5 องศาค่ะกิ่วแม่ปาน14องศาสถานีกษิหลวงอ่างค้าง 17.9 องศาและพระตำหนักภูพิงรัชนิเวศ 13.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่ฟ้าหลังฝนงดงามสวยงามเสมอค่ะฝุ่นก็หายไปวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นอากาศที่หลายคนรอคอยคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นมากๆฝุ่นก็หายอากาศร้อนก็เบาบางลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเช้านี้ก็ยังเป็นวันที่เราต้องลุยงานกันต่อเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงนี้คุณถามมาทางหน้าเว็บไซต์ของเราที่ www.chiangmairadio.com น้องต้นน้ำถามมาฟังไกลอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนู่นเลยของานของพอสเพลงนี้มากับข้อความค่ะ

าของฮัมเพลงนี้ค่ะรออยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้รอเสมอก่อนนั้นงานของพอสด้วยกับข้อความตามคำขอที่คุณเลือกมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะ chiangmairadio.com ค่ะฟังออนไลน์ได้กันได้การนาฬิกากับ27นาทีเช้านี้ของเราฟ้าฝนตกมาบ่อยมากทีเดียวค่ะคุณฟังหลายคนบอกว่าไม่กลัวฝนแต่สิ่งที่กลัวคือเรื่องของฟ้าผ่าและก็รวมไปถึงลมแรงกันด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สุดที่จังหวัดลำปางก็เกิดเหตุสลดฟ้าผ่าคร่าชีวิตทั้งป้าหลานกลางไร่มันที่ศพปราบลำปางทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะคุณฟังเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของเมื่อวานนี้นะเกิดฟ้าผ่ากระท่อมกลางไร่มันสำปะหลังที่อำเภอศพปราบจังหวัดลำปางค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายก็คือนางจันเดียอายุ56ปีแล้วก็นายนวริศอายุ21ปีซึ่งเป็นป้ากับหลานโดยทั้งคู่เนี่ยพากันเข้าไปหลบฝนในกระท่อมเพราะช่วงนี้ลำปางฝนตกหนักมากจริงนะคะก็พากันเข้าไปหลบฝนในกระท่อมทำให้ในขณะทำไร่มันสำปะหลังกระทั่งเกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาที่กระท่อมอย่างรุนแรงเสียงดังสนั่นเลยค่ะจนทำให้มีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีแม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วก็ตามค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยเรื่องของฟ้าฝนนี้อันตรายมากๆฝนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ลมแรงมาทีหนึ่งนี่พัดหลังคาปลิวกันเลยทีเดียวนะฮะต้นมงต้นไม้ก็ล้นก็ล้มโค่นกันเยอะแยะมากมายแล้วฟ้าผ่านี่แหละค่อนข้างอันตรายแล้วก็น่ากลัวฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ที่การเช้านี้ของเรามาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่มาเตรียมรถให้พร้อมสำหรับการเดินทางในช่วงของฝนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเช็ครถให้มั่นใจศูนย์บริการของเราพร้อมดูแลคนเสมอนะคะฟีลดีทุกระยะค่ะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช้ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและก็ฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปเทสต์ไดรฟ์แล้วก็เป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นแล้วก็ใช้บริการในส่วนของการดูแลหลังการขายสบายใจแน่นอนนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์ค่ะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการทุกวัน 8:00 นถึง 17:00 น 053-202-009 053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานเก่าของพี่บอยไตรเพลงนี้บ้างกับพื้นที่เล็กๆค่ะ

0: Hot pink.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

Waiting Love ค่ะคุณผู้ฟังกันจากเลน่าเลวิสเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีการกล่าวของ M2M กับ Pretty Boy ด้วย9นาฬิกากับ45นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงสบายๆครึ่งหลังของเราแล้วก็มาพร้อมกับเพลงสากลเพราะๆมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่คลาๆกันไปในชั่วโมงนี้ของเราค่ะก็เพลินๆกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าทฤษฎีนี้ทำได้จริงๆสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเคยได้ยินคำว่าทฤษฎี21วันกันไหมคะมาลองปั้นลุคใหม่ใน3สัปดาห์ให้เราดูดีขึ้นได้แต่ว่าต้องมีวินัยและก็ต้องทำอย่างจริงจังกันด้วยค่ะทั้งการเข้านอนก่อน22นาฬิกาหน้าผ่องผิวดีความจำเลิศเลยนะคะดื่มน้ำเปล่าวันละ8แก้วน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าค่ะกินอาหารดีสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพดีจากภายในออกกำลังกายให้แข็งแรงลดความเครียดได้เวลาที่เจอปัญหาหรือว่ามีความรู้สึกว่าเครียดจากเรื่องงานไปออกกำลังกายให้เสียเหงื่อกันดีกว่านะคะงดน้ำตาลลดอาการบวมน้ำผิวดูละเอียดแล้วก็ดีด้วยงดน้ำหวานถ้าทำได้ค่ะเปลี่ยนจากชานมเป็นชาใสไม่หวานดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นอเมริกาโน่ก็ได้แบบไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็จะดีมากนะคะฝึกฟังมากกว่าพูดค่ะเพิ่มเสน่ห์น่าค้นหาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกใจเย็นขึ้นเป็นคนรับฟังที่ดีนะคะดิจิทัลดีท็อกก่อนนอนค่ะคุณผู้ฟังตื่นมาปั๊บเราไม่ต้องไปหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะไปทำอย่างอื่นก่อนที่จะมาคว้ามือถือเล่นกันค่ะและอย่าลืมบำรุงผิวด้วยนะทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ครีมกันแดดทั้งก่อนนอนหรือว่าจะเป็นหลังจากอาบน้ำผิวเราจะได้สดชื่นชุ่มชื่นลองทำดูกันละกันค่ะทฤษฎี21วันทำแล้วปังแล้วก็ผิวดีสุขภาพดีต่างหากด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของลิซ่าเพลงนี้พังกับมูนลิตฟรอกค่ะ

เปเชียลค่ะคุณผู้ฟังกันจากซาบีน่านะคะก่อนหน้านั้นมีนางงานของเดียร์เฟรเฟนกับดอนคิกเดอะชาและลิซ่ากับมูนลิทฟอร์ด้วยการดอริกากับ56นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาของการฟังเพลงช่วงเช้าของการเริ่มต้นทำงานกันด้วยลุยกันต่อวันอังคารแล้วนะแป๊บๆก็ผ่านไปแต่ละวันเร็วมากๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับโกลบอลเฮาส์กันด้วยครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะเปลี่ยนบ้านเราให้พร้อมรับมือกับฝนที่กำลังจะมาโกลบอลเฮาส์เราจัดโปรโมชั่นพิเศษเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับเรนนี่ซีซั่นนะคะกิจกรรมพิเศษของเรารวมไปถึงสินค้ามากมายทีเดียวค่ะเอาใจคนรักบ้านจะเปลี่ยนหลังคาใหม่ทำห้องน้ำใหม่หรือว่าต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็จัดเต็มเสมอๆนะคะเลือกความคุ้มค่าแบบนี้แวะไปช็อปกันได้ที่โกลบอลเฮาส์ยินดีให้บริการเสมอค่ะแน่นอนว่ามีบริการดีๆและก็มีพนักงานคอยให้คำข้อมูลกับลูกค้าด้วยนะช่วงนี้หลายคนกำลังสนใจในส่วนของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะเปลี่ยนค่าไฟให้เป็นเงินออมด้วยโซลาร์เซลล์จากช่างดีนะคะหน้าร้อนที่รายใจสั่นกับค่าไฟทุกทีจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถผลิตไฟใช้ได้เองบนหลังคาบ้านของเราลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวและคุ้มค่ากว่าที่จะและคุ้มค่ากว่าที่เคยด้วยสิทธิประโยชน์มากมายทีเดียวเลือกใช้อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานจากหัวเว่ยดูแลครบวงจรตั้งแต่สำรวจออกแบบติดตั้งจนถึงขออนุญาตขนานไฟเลือกความคุ้มค่าที่ยั่งยืนเลือกติดตั้งกับทีมช่างมืออาชีพของเราช่างดีได้ที่โกลบอลเฮาส์สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าได้สำรวจหน้างานกันได้นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะคุณผู้ฟังและก็สาขาลำพูนก็ยินดีให้บริการใกล้ๆนี่เองสะดวกที่ไหนใช้บริการได้ที่นั่นกับโกลบอลเฮาส์นะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของโกลบอลเฮาส์ได้และก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆที่ Call Center 1160ได้ช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันคลิกแอนด์คอลเลกสะดวกสบายมากๆช็อปสินค้าดีถูกใจไปโกลบอลเฮาส์กันนะคะส่งท้ายด้วยงานของโรเซ่และบรูโนมาร์สเพลงนี้ APT ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนเจอกันรอบบ่ายเลยนะคะทำงานด้วยความสุขกันในเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยมัลแวร์เจซิลแฮกคอมดูด OTP เหยื่อสูญกว่า10ล้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังมัลแวร์ชนิดใหม่ชื่อเจซิลหลังพบผู้เสียหายแล้วหลายรายและมีมูลค่าความเสียหายร่วมกว่า10ล้านบาทการแจ้งเตือนครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ามัลแวร์เจซิลมักแฝงตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows โดยผู้ใช้จำนวนมากไม่รู้ตัวเพราะมัลแวร์สามารถซ่อนการทำงานได้แนบเนียนรันอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและตรวจจับได้ยากจุดอันตรายของมัลแวร์ชนิดนี้คือการทำงานในลักษณะ C2 Server หรือระบบที่เปิดทางให้แฮกเกอร์ควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้แทบทั้งหมดเปรียบเหมือนผู้ไม่หวังดีเข้าไปนั่งใช้งานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของเหยื่อด้วยตัวเองเมื่อแฮกเกอร์เข้าถึงเครื่องได้แล้วจะสามารถดึงข้อมูลสำคัญออกไปได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในระบบประวัติการใช้งานข้อมูลบัญชีธนาคารไปจนถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีโดยผู้เสียหายจำนวนหนึ่งมารู้ตัวอีกครั้งหลังเงินถูกโอนออกจากบัญชีไปแล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบเพิ่มเติมคือแฮกเกอร์บางรายสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่าน Google Messengers บนโทรศัพท์มือถือได้เนื่องจากผู้เสียหายมีการซิงค์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์เมื่อมัลแวร์เข้าควบคุมเครื่องก็สามารถเห็นข้อความ OTP และนำไปใช้ทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้ทันทีเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ใช้โปรแกรมด้านความปลอดภัยเช่น Malware Bytes เพื่อตรวจสอบและกำจัดภัยคุกคามในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะในช่วงที่ผ่านมารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากการหลอกลวงผ่านข้อความหรือโทรศัพท์ไปสู่การโจมตีผ่านอุปกรณ์ของเหยื่อโดยตรงมากขึ้นทำให้หลายกรณีผู้เสียหายแทบไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกควบคุมระบบอยู่เบื้องหลังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
11: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: you're listening 90

่อให้ความสัมพันธ์มันยุติลงไปแล้วนะครับแต่ว่าความคิดถึงนี่มันมีอานุภาพรุนแรงเหลือเกินมันทำให้คนคนนึงที่ต้องคิดถึงและต้องพะวงหาว่าเขายังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเขายังใช้ความรู้สึกคิดถึงเหมือนกับเราหรือเปล่านะฮะนี่คือความรู้สึกของคนที่อาจจะไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะครับสำหรับความสัมพันธ์เก่าๆนะ What's going on จากพี่พิกฤตครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากเบลสุพลกับทรมานตัวเองนะฮะและเราเริ่มต้นเพลงในชั่วโมงนี้กับ Golden Hours ครับจากพิวกินด้วยนะฮะน่าจะเป็นเพลงที่มันเข้ากับบรรยากาศที่ฟ้าครึ้มๆนะฮะแล้วก็มีบางที่ที่ยังมีฝนโปรยปรายลงมาด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้โหฝนดีงามมากนะฮะอากาศเย็นสบายขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงวันที่13คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือของเราจะมีฝนมากขึ้นถึง 60% ด้วยแล้วก็มีลมแรงและฝนตกหนักในบางแห่งนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งอันเนื่องมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นำพัดความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับดังนั้นประชาชนต้องระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า13ถึง18พฤษภาคมนะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากนะก็หนักบางแห่งรวมไปถึงมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับส่วนคลื่นนะฮะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงถึงมากกว่า2เมตรด้วยกันนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับส่วนสูงสุดอยู่ที่37องศาเรียกว่ามีระยะห่างแล้วก็ช่องว่างที่กว้างมากๆทีเดียวตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูฝนแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังตามมาก็คือไข้หวัดใหญ่ครับจะมาช่วงนี้เลยฮะคุณฟังเพราะฉะนั้นดูแลดีๆครับโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุด้วย

0: หนึ่งเพลงของคนที่รออาจจะรอด้วยความหวังอาจจะรอด้วยความรู้สึกดีๆแต่ก็ไม่คาดหวังที่จะให้เธอกลับมาก็ได้นะครับนี่คือหนึ่งคนตรงนี้จากเพอร์พีชครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นเรนโซนจากมายอราบแล้วก็ซีไนนะครับสำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะหลายๆคนทราบดีว่าในช่วงนี้จนถึงเดือนสิงหาคมจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของค่าไฟนะครับหลายๆคนก็รู้สึกว่ากังวลเหลือเกินเนาะเพราะว่าต้องเปิดแอร์เปิดนู่นเปิดนี่เต็มไปหมดเลยทีเดียวครับก็มีไอเดียว่าไหนๆก็ช่วงกลางวันที่แดดแรงสักขนาดนี้นะฮะก็น่าจะเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นไฟฟ้าให้ใช้งานได้สบายๆแล้วก็แถมยังประหยัดด้วยครับใครที่กำลังมองหานะฮะสำหรับโซลาร์เซลล์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะเปลี่ยนค่าไฟให้กลายเป็นเงินออมนะครับกับโซลาร์เซลล์จากช้างดีฮะคุณผู้ฟังที่ Global House นะครับหน้าร้อนทีไรในใจสั่นกับค่าไฟทุกทีเลยทีเดียวแล้วก็จะดีกว่าไหมครับถ้าคุณสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองจากบนหลังคาบ้านของคุณนั่นแหละครับลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวแล้วก็คุ้มค่ากว่าด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะลดค่าไฟได้สูงสุดถึง 70% นะฮะและยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกเลือกใช้อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานจากหัวเว่ยครับรวมไปถึงการดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่สำรวจออกแบบติดตั้งจนถึงขออนุญาตขนานไฟนะครับเลือกความคุ้มค่าที่ยั่งยืนเลือกติดตั้งกับทีมช่างที่มืออาชีพกับช่างดีครับกับGlobal House นะฮะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับสำหรับวันนี้ฮะ212พฤษภาคมนะครับเรามีมหกรรมทุบราคาท้าสายฝนด้วยกับอ่างล้างจานคราวฮะลดเหลือ890บาทนะครับคุณผู้ฟังกับการอัปเกรดครัวใหม่ด้วยคราวครับอ่างล้างจาน1หลุมนะฮะมี1ที่พักด้วยนะครับขนาดความกว้าง100 คูณ 50 ซม.ดีไซน์สวยเหล็กคุณภาพดีแข็งแกร่งทนทานจากปกติ 1,690 บาทเหลือเพียงแค่890บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่500ใบเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแถมฟรีก๊อกอ่างล้างจานในชุดด้วยเรียกว่าเป็นมูลค่าที่รวมกันสุดประหยัดเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนอ่างล้างจานอยู่แล้วนะครับกำลังจะมองหาอยู่พอดีแวะไปกันได้เลยวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะที่ Global House นะครับและคุณถ้าเกิดว่ามีบัตร TTB Global House นะฮะลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ป็นข้ออ้างที่ดีเหมือนกันเนาะติดฝนก็ติดอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังครับมีอาการติดนะฮะกล้ามเนื้อติดขยับร่างกายไม่ค่อยโอเคเนี่ยวันนี้ครับมีตัวช่วยแน่นอนครับอย่าง Pranil 2X Gel นะครับคุณผู้ฟังใครที่เคยมีอาการคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆเนี่ยนะฮะรู้สึกปวดไปหมดเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หรือวันก่อนหรือเมื่อวานนี้เราไปออกกำลังกายอย่างเต็มที่หนักหน่วงนะฮะไปใช้ชีวิตไปขยับร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยนะฮะอาการปวดมาเลยฮะถามหาทั้งบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าข้อต่อนะครับขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนเรียกว่าขัดจังหวะชีวิตไปหมดอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้ไปรั้งคุณไว้นะครับเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยครับที่จะทำให้คุณเนี่ยหายปวดอย่างตรงจุดครับอย่าง Pranil 2X Gel นะครับตัวยาที่มีเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคลอฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สำคัญคือใช้งานง่ายแค่ทาบริเวณที่มีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดอย่างรวดเร็วและทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายหรือการเล่นกีฬานะครับคุณก็สามารถใช้ Pranil 2X Gel เนี่ยดูแลครับคุณผู้ฟังทำให้คุณนั้นกลับมาลุยได้อีกครั้งนึง Pranil 2X Gel นะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านครับไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

สองเพลงที่คุณคุ้นเคยนะครับและนี่คือเป็นทุกอย่างครับจากรูม39แล้วก็ร่มสีเทาจากวัชราวลีนะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณในช่วงท้ายนี้กับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้เราห่วงใยใส่ใจสุขภาพชาวเชียงใหม่ครับโดยเฉพาะโรคภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยถือว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยสิ่งสำคัญของโรคอีกหลายๆโรคที่จะมาพร้อมๆกันครับอย่างโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งเหล่านี้นะฮะถือว่าเป็นโรคที่จะบอกว่าร้ายมากๆนะครับและที่สำคัญคือปัญหาเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินนี่เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายที่เราได้พูดไปนั่นเองครับวันนี้หลายคนพยายามที่จะหาวิธีในการที่จะลดน้ำหนักนะฮะทั้งออกกำลังกายปรับเปลี่ยนเรื่องรูปแบบอาหารที่คุณทานนะครับรวมไปถึงการหากิจกรรมต่างๆทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำให้น้ำหนักลดลงได้แต่ความเป็นจริงมันอาจจะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับที่ทำให้น้ำหนักของคุณนั้นยังคงที่และยังมีปัญหานี้อยู่ครับวันนี้โรงพยาบาลลานาครับเราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนภาวะน้ำหนักเกินครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะฮะซึ่งจะประกอบไปด้วยทีมอายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเมื่อน้ำหนักลดโรคต่างๆที่มันจะรุมเราเนี่ยมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องจะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันก็คือ1คนที่มีน้ำหนักหรือว่ามีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะครับตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปส่วนเกณฑ์ที่2ก็คือคนที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ตั้งแต่ 32.5 ขึ้นไปร่วมกับโรคร่วมที่เกิดภาวะอ้วนนะครับและเกณฑ์ที่3คือคนที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการกินยาหรือการฉีดยานะครับแต่ว่ายังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ก็จะเข้าเกณฑ์ทั้งหมดนะครับยังไงแล้วลองปรึกษาแพทย์ของเราก่อนได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานานะครับแวะมากันได้เลยหรือว่าสอบถามนะครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ที่ lanakidhospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับชั่วโมงหน้านะฮะเวลาหมดยังเนี่ยอ๋ออีกแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วนะครับเพลงสักครู่นึงแล้วกันคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้า3เพลงนี้จะไปรอคุณครับ

Don't go anywhere อย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมงหน้าจะมี3เพลงนี้ไปรอต้นชั่วโมงหลังเบรกข่าวนะครับไม่อยากให้เป็นฝันครับจาก ETC และ Oceus ครับตามมาที่เธอไม่ชอบฝนจากโดมจรุวัฒน์และปิดท้ายที่ The Toy นะฮะแล้วก็นนทนนกับดอกไม้ที่รอฝนนะครับสักครู่นึงหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ

0: ติดตามรับฟังกันค่ะรัฐบาลยืนยันไทยยังไม่ตกลงยอมรับเงื่อนไขกระบวนการ UN Clause นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีสำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ระบุว่าฝ่ายไทยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล UN Clause ในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบดังกล่าวมิได้หมายถึงการตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้โอกาสนี้ในการพบหารือร่วมกันและใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่ระหว่างกันอย่างเต็มที่โดยไม่ควรด่วนสรุปถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการยุติประเด็นข้อพิพาทเนื่องจากไทยยังเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศสามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ผ่านกระบวนการหารือด้วยความจริงใจและบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านส่วนประเด็นเรื่องการปรับด่านขอเน้นย้ำการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีกับฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นจากการริเริ่มของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการหารือดังกล่าวไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดทั้ง2ฝ่ายเพียงเห็นพ้องให้เริ่มต้นการหารือในระดับปฏิบัติการก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆรัฐบาลไทยขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกแนวทางด้วยความรอบคอบรอบด้านและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนไทยโดยประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่พร้อมยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการใดๆในครั้งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อม
5: โทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริง อาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับ

0: 9% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ครสักคนหนึ่งมันก็เหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอฝนร่วงโรยลงมานะครับหน้าร้อนผ่านไปหน้าฝนก็ต้องเข้ามาฮะความชุ่มฉ่ำก็ต้องกลับขึ้นมาด้วยก็เหมือนความรักนะครับที่หยดลงมาทีละนิดทีละนิดสร้างความสดชื่นแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะครับให้เกิดขึ้นนะฮะดอกไม้ก็จะเบ่งบานสวยงามเหมือนเดิมนะครับและนี่คือดอกไม้ที่รอฝนจากทอยแคะแล้วก็นนนะฮะก่อนหน้านู้นมีโดมจรุวัฒน์ครับกับเธอไม่ชอบฝนแล้วก็ ECC และ Osius กับไม่อยากให้เป็นฝันนะครับพูดถึงเรื่องฝนนะฮะช่วงนี้สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถไปที่ไหนก็ตามทีนะฮะแล้วไปเห็นคล้ายๆกับปาร์ตี้โฟมหูฟังเป็นโฟมฟองขาวๆอยู่บนท้องถนนหลังจากที่ฝนตกลงมาประมาณสัก10นาทีแรกเนี่ยนะฮะให้จับพวงมาลัยให้แน่นนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าฟองสีขาวเนี่ยเป็นฟองที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้และที่สำคัญคือห้ามใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเด็ดขาดนะครับคุณผู้ฟังซึ่งจากข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าถนนที่เกิดเป็นฟองหลังจากที่ฝนตกในช่วงแรกๆนี่นะฮะเกิดจากน้ำฝนรวมตัวกับคราบสกปรกบนถนนนะฮะอย่างเช่นคราบน้ำมันเครื่องคราบจารบีคราบสารเคมีหรือฝุ่นละอองที่สะสมในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปนานๆอย่างเช่นช่วงหน้าแล้งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเมื่อฝนทำปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นฟิล์มลื่นนะฮะที่เขาชื่อว่า post rain film นะครับที่จะเป็นการลดแรงเสียดทานระหว่างยางและก็ผิวถนนนะฮะแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้รถเนี่ยลื่นถลายไปได้ง่ายกว่าตอนที่ฝนตกหนักๆแบบต่อเนื่องไปยาวๆนะครับในช่วง10นาทีแรกนะคุณผู้ฟังซึ่งไอ้ฟองฟอดเนี่ยนะฮะที่เห็นสีขาวๆเนี่ยนะฮะไม่ได้มีใครเอาผงซักฟอกมาโรยแต่อย่างใดนะครับแต่เกิดจากภาวะฝนกรดทำปฏิกิริยากับพื้นถนนและก็สิ่งสกปรกครับใครก็ตามที่ขับรถไปแล้วแล้วเจอฟองสีขาวแบบนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วง10นาทีแรกที่ฝนตกนะฮะเพราะฝนนั้นกำลัง

ทำปฏิกิริยากับคราบต่างๆที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็ลอยขึ้นมานั่นเองครับสิ่งที่ทำได้ก็คือการลดความเร็วลงนะฮะคุณผู้ฟังและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติประมาณ 2-3 เท่านะครับและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันนะฮะเพราะจะทำให้รถนั้นเสียหลักแล้วก็ลื่นถลายไปได้นั่นเองครับและหลังจากที่คุณไปลุยฝนมาแล้วนะครับควรรีบล้างทำความสะอาดรถครับเพื่อป้องกันสีของรถนั้นเสียหายจากกรดและคราบมันที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะฮะ

วิสนิทครับจากทริเมนดาวแล้วก็น้องพีวสูนะฮะจากบัสครับแล้วก็ขอนานูนะฮะจากคริสนะครับแล้วก็น้องนนท์นะฮะคุณผู้ฟังนนท์นะฮะกับความคิดถึงที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังที่โตโยต้าเชียงใหม่เรามีข้อเสนอพิเศษนะครับให้คุณได้พบกับไฮลัสพราโวอีฮะที่มาพร้อมกับข้อเสนอ2ทางเลือกครับทั้งในส่วนของทางเลือกที่1นะฮะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับส่วนใครที่สนใจทางเลือกที่2มีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับ EV Wall Charger นะฮะรุ่น7กิโลวัตต์ครับและนอกจากนี้เราขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับเมื่อคุณเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus แล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าการเสื่อมของแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรนะครับวันนี้แวะไปกันได้เลยนะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6โชว์รูมด้วยกันครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองนะครับจอมทองฝางและที่ลำพูนนะครับคุณผู้ฟังเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 202 009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ที่สุด
1: นี่คือความพิเศษของภาษาไทยนะฮะที่มันมีความหมายที่มันลื่นไหลไปได้นะฮะคำว่าหนูเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวสัตว์ชนิดนึงนะฮะแต่มันหมายถึงตัวแทนสรรพนามที่เราเรียกกับคนที่เราอาจจะชอบหรือให้ความสำคัญมากๆอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ชอบแมวไม่ชอบหมาแต่ว่าแต่ชอบหนูนะฮะน่ารักมากจากบอนดอนนะครับก่อนหน้านู้นเพลงน่ารักจากบีสกิทครับกับอุบัติจากนั่นเองนะฮะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ในช่วงนี้นะฮะหลายๆคนมักจะได้ยินข่าวนะครับเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวของไทยนะคุณผู้ฟังนะไม่ชอบแมวไม่ชอบหนูนะฮะไม่ชอบค้างคาวด้วยนะฮะจากข้อความที่มีการตรวจสอบนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะโดยกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับเรื่องของข่าวปลอมนะฮะศูนย์แจ้งข่าวปลอมนี่มีข้อความเยอะเลยทีเดียวนะฮะมากกว่าแสน 160,000 กว่าข้อความนะครับโดยที่มีการตรวจสอบเนี่ยหรือว่า verify ทั้งสิ้น 87,114 ข้อความนะครับที่มาจากโซเชียลนะฮะคุณผู้ฟัง 8,713 ข้อความแล้วก็ช่องทาง LINE Official นะครับคุณผู้ฟังซึ่งมีเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจนะฮะมากถึง7เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเป็นข่าวจริง2เรื่องข่าวปลอม3เรื่องนะฮะแล้วก็เป็นข่าวบิดเบือน2เรื่องด้วยกันอันดับที่1ครับข่าวจริงก็คือการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยนะครับส่วนอันดับ2ข่าวจริงครับเรื่องของการยกระดับความเข้ม31จังหวัดชายแดนโดยใช้4มาตรการการสกัดสินค้าเถื่อนแล้วก็ยาเสพติดนะครับอันดับ3ข่าวปลอมนะฮะเรื่องของการเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านช่องทาง TikTok นะฮะอันดับ4คือข่าวปลอมครับเรื่องของกฎหมายใหม่ในเศรษฐกิจพิเศษนะครับ SEC ที่อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีครับอันดับ5คือข่าวบิดเบือนนะฮะเรื่องของลักษณะของลิ้นที่มีเรื่องของฝ้าลิ้นนะฮะสีลิ้นรอยแตกนะฮะรอยฟันนะครับสามารถใช้วินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในได้อันนี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับอันดับ6คือข่าวบิดเบือนครับเรื่องของไทยยกเลิก MOU 44เพื่อเบี่ยงเบนการเจรจาทวิภาคีแล้วก็อันดับ7ก็คือข่าวปลอมนะครับเรื่องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิด Facebook รับสมัครคนแพ็คถุงกระดาษทำงานที่บ้านนะฮะอันนี้ข่าวปลอมนะครับมาดูเรื่องของข่าวจริงนิดนึงฮะอันดับที่1เรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบนะครับเรื่องนี้นะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าเป็นข่าวจริงครับโดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นการค้นพบจากการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่าตามแนวคิด One Health นะครับซึ่งก็จะเป็นการติดตามป้องกันและก็ควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะฮะจากการศึกษานี่พบว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวเนี่ยนะครับมีศักยภาพก่อให้เกิดโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโควิด -19 นะครับนอกจากนี้โควิด -19 นะครับยังคงวัคซีนโควิด -19 เนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดนั้นอยู่ในระดับต่ำนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้กระทรวงดีอีเองก็มีความห่วงใยประชาชนเรื่องของการตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลนะครับดังนั้นหากขาดความรู้เท่าทันและส่งต่อข้อมูลปลอมเนี่ยก็จะทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับดังนั้นนะฮะจึงขอให้ประชาชนเลือกเชื่อแล้วก็แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อที่จริงของข่าวแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดก่อนที่จะเชื่อข่าวต่างๆดังนั้นนะครับข่าวเรื่องของการเชื้อการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวข้างข่าวไทยนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นข่าวจริงจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับ The Cover Song

จฉันตามเธอไปออริจินอลอยากยังโอมนะฮะในเวอร์ชันของแจ๊สสไตล์นะครับในช่วงนี้นะฮะใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้านะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะฮะจากทาง BYD North Star นะฮะร่วมกับศรีพัฒน์ Medical Center ครับชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานศรีพัฒน์ Green Mobility นะครับ and EV Expo 2026นะฮะซึ่งเรายกขบวนรถไฟฟ้าจาก BYD ครับพร้อมกับข้อเสนอพิเศษภายในงานนะครับคุณผู้ฟังจองรถแล้วก็ซื้อรถภายในงานนะครับรับเครื่องฟอกอากาศชาร์ปมูลค่า 3,490 บาทนะครับแล้วก็สำหรับบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์แล้วก็โรงพยาบาลในเครือรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเปลี่ยนทุกการขับให้คุ้มกว่าเดิมครับประหยัดกว่ารักโลกกว่าที่เคยนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้จนถึง17พฤษภาคมนะครับที่บูธด้านหน้าอาคารสวนดอกพาร์คนะฮะหน้าแมคโดนัลด์นั่นเองครับก็สามารถที่จะไปเจอกับบูธได้นะฮะกับงานศรีพัฒน์กรีนโมบิลิตี้นะครับ and EV Expo 2026ที่ทาง BYD North Star เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับส่วนใครที่สะดวกไปที่สาขานะฮะแวะไปกันได้ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับ053 278 555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

ถ้าวันนึงนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใครสักคนนึงแล้วเรารู้สึกชอบตัวเองที่เป็นตัวเองแบบนี้นะฮะไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามอะไรสักอย่างนึงผมว่านั่นแหละครับคือคนที่คิดว่าน่าจะอยู่กับคุณและสบายใจที่สุดแล้วฮะและนี่คือเฟลโลนะครับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ฮะและเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะอากาศก็ยังครึ้มๆอยู่เลยนะครับยังไงก็ต้องเบรกการทำงานสักครู่หนึ่งไปพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆทานนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะได้กลับมาลุยงานกันต่อนะฮะในวันอังคารวันนี้12พฤษภาคมนะครับผู้ฟังสู้ๆกันนะทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายครับใครที่ยังเหงากันต่อไปนะฮะอิมวรันธรนี่ครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยฮะอินซอมเนียครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะช่วง10 โมงถึงเที่ยงวันไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนให้คำนั่นที่จะขยายความร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าและสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะพลิกได้อยู่ที่คุณเลือก เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
18: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัพเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: ยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz กับดิฉันกันทิตาประสิทธิ์ธนรักษ์ค่ะอยู่ด้วยกันพร้อมกับเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะที่ได้ฟังจบไป Why My Guitar Gently Weeps นะคะแล้วก็มี Dust in the WindDust in the Wind ของ Kansas นะคะไม่ได้ฟังสนานนะเจอชื่อเพลงนี้ก็เลยรีบปัดลงมาที่หน้าจอให้คุณได้ฟังกันบ้างนะคะก็คิดว่าคงจะถูกใจคุณนะคะคุณผู้ฟังคะมีการตรวจคุมเข้มโรงงานผลิตปลากระป๋องของประเทศไทยหลังจากพบว่ามีการใช้ปลานิลผลิตแทนปลาซาร์ดีนและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้รับให้ได้มีสารอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสาธารณสุขค่ะโดยจังหวัดทุกจังหวัดให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ได้มีป้ายที่หน้ากระป๋องแต่ว่าข้างในไม่ตรงนะคะมีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าปลาอื่นๆนั้นที่เมืองไทยของเราที่บ้านของเราเราก็มีโอกาสได้ทานกันบ่อยๆแต่ว่าปลาซาร์ดีนทานก็ดีมีประโยชน์แล้วก็แมคเคอเรลด้วยนะคะก็มีประโยชน์แต่ช่วงหลังมีการเน้นว่าทานปลาซาร์ดีนนะคะเป็นปลาทะเลน้ำลึกจะดีกว่าปลาแมคเคอเรลนะคะปลากระป๋องที่ทำจากปลาซาร์ดีนก็เลยเริ่มขายดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ song good memory วันนี้เลือกผลงานของกิลเบิร์ตโอซูแวนให้คุณได้ฟังกันค่ะเพลงปี1972นะคะกิลเบิร์ตโอซูแวนค่ะได้เป็นผู้ร้องซิงเกิลแรกจากอัลบั้มที่2นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลที่โด่งดังไม่น้อยนะคะซิงเกิลที่ว่านั้นเป็นซิงเกิลที่ขายดีทีเดียวแหละค่ะของกิลเบิร์ตโอซูแวนนะคะนั่นก็คือเพลงแครนะคะแครโดยกิลเบิร์ตโอซูแวนค่ะคู่ซอง Good Memory วันนี้

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า460,000บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ังเรื่องราวของคนนิสัยดีจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะอดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นได้ต้องหัดมองมนุษย์คนอื่นๆให้ทะลุแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนมีจิตใจของเด็กๆปะปนอยู่ทั้งนั้นซึ่งทำให้เขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาเรื่อยๆมีทั้งที่เราพอใจทนได้หรือไม่พอใจและทนไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจเสียก็ทนได้มากขึ้นให้คิดซิว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาได้ง่ายๆนักหรอกถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์หรือไปแสดงกิริยาดูถูกก้าวร้าวต่อให้เขากลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไปอีกนั่นก็คือการได้อดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ๆเราทำงานกับเรานะคะก็อาจจะทำให้บางทีเราอาจจะหงุดหงิดแต่ถ้าเราทนได้เราก็จะได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้สบายๆค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1เริ่มต้นที่ Paul Simon นะคะกับเพลง Homeless เพลงที่2เป็นเพลงของ Yvonne Elliman กับ Hello Stranger ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ The Eagles นะคะกับ Heartache Tonight ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเรา Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมงตอนนี้เวลาที่จะต้องส่งคุณเข้าไปทำงานต่อแล้วล่ะค่ะบ่ายโมงพอดีนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีโค้ดดีๆนะคะปิดท้ายรายการค่ะความเห็นอกเห็นใจเป็นผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการให้หัวใจเป็นตัวชี้นำความคิดBeautiful Sound วันนี้ไปก่อนค่ะและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะหนังไทยสร้างชื่อบนเวทีโลกได้รับคัดเลือกฉายในเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่79นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม69ณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสนับเป็นข่าวดีของวงการภาพยนตร์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีภาพยนตร์ได้รับคัดเลือกเข้าฉายในสายสำคัญของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานจำนวน2เรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในระดับสากลภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์กำกับโดยนายสมพจน์ชิดเกษรพงษ์และมีนายอภิชาติพงษ์วีระเศรษฐกุลเป็นโปรดิวเซอร์ได้รับคัดเลือกเข้าฉายในสาย Directors Fortnight ซึ่งเป็นสายสำคัญของเทศกาลถือเป็นหนังไทยเรื่องแรกในรอบเกือบ2ทศวรรษที่ได้รับการคัดเลือกในสายนี้ภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์เป็นภาพยนตร์ไทยแนวรถทริปคอมเมดี้ที่ผสมผสานความเชื่อพิธีกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งนี้ภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันไทยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของผู้สร้างภาพยนตร์ไทยรุ่นใหม่ในเวทีโลกสะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยภาครัฐสามารถผลักดันผลงานไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์สั้นเรื่องหาอะไร What Do You Seek in the Dark กำกับโดยนายทศพรเหรียญทองได้รับคัดเลือกเข้าฉายในสาย Critics Week ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์สั้นไทยเรื่องแรกที่ได้เลือกเข้าฉายในสายดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จของวงการภาพยนตร์ไทยและเป็นบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีความสามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจบนเวทีโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ับและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ค่อนข้างที่จะเย็นๆสบายๆนะเวลานี้บ่ายโมง31องศาเซลเซียสนะคะเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนก็อาจจะยังมีฝนตกกันอยู่ค่ะตามพยากรณ์อากาศที่แจ้งเตือนมาเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับฝนกันต่อไปนั่นเองนะคะทำงานช่วงบ่ายๆของเราค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะเดียวกับเลโลด้วยรวมไปถึงเลดี้กาก้าและบรูโนมาร์สกับไดวิดอัสมายนะคะบ่ายๆฟังเพลงกันค่ะและก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเตรียมพร้อมในการทำงานกันด้วยเพราะช่วงนี้ฝนเริ่มมาทักทายกันบ่อยยิ่งขึ้นนะคะไอเทมกู้ชีพเพื่อเข้าสู่หน้าฝนซึ่งน่าจะมีการประกาศอีกไม่กี่วันข้างหน้าเสื้อกันฝนร่มพับที่สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกสบายนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่ไม่แนะนำให้ขี่มอเตอร์ไซค์และกางร่มไปด้วยเสื้อกันฝนดีกว่าค่ะซองกันน้ำหรือจะเป็นถุงซิปล็อกเอาไว้ใส่โทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะรองเท้าแตะอันนี้ก็ช่วยได้เอาไว้เปลี่ยนเวลาต้องลุยน้ำขังนั่นเองค่ะทิชชู่เปียกก็สำคัญใช้เช็ดคราบโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกที่กระเด็นมาโดนตัวได้ทันทีและอาจจะต้องมีถุงพลาสติกเปล่าๆนะคะเอาไว้ใส่ร่มที่เปียกหรือว่าของที่เปียกฝนเพื่อป้องกันความสะอาดนั่นเองค่ะก็ดูแลกันไปในวันที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานจากจอห์นเลเจนด์เพลงนี้บ้างกับ All of Me ค่ะ

จากไทล่าเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับวอเตอร์นะคะก่อนนั้นมีเบียนเซ่ด้วยกับฮัลโหลเพลงที่คุณถามมาจอร์เจนกับออลออฟมีค่ะบ่ายโมงกับ30นาทีแล้วนะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเตือนมาอีกแล้วอย่าลืมพกร่มกันนะคะตัวนิยมนิยาฝากเตือนว่า14ถึง17พฤษภาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยทีเดียวเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ทุกภาคมีฝนตกเพิ่มขึ้นด้วยขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าเสาไฟฟ้าด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องฝนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือเรื่องของลมแรงๆซึ่งที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของลมค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของฟ้าผ่ากันด้วยส่วนใครต้องเดินทางในช่วงนั้นก็วางแผนกันให้ดีแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ฝนตกแค่ไหนก็เดินทางกับเราได้สบายๆและข้อเสนอพิเศษที่คุณได้เป็นเจ้าของกันกับ Hilux Tavo E ค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่โตโยต้าเชียงใหม่ทางเลือกที่1นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Charge ด้วยค่ะขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus นะคะรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรด้วยค่ะวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจแวะไปเทสได้และเป็นเจ้าของคันนี้ได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะ0532020009ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Camila เพลงนี้กับภาวนาค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

จากซาบีนาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Don't Smile ก่อนนั้นมีนามิสกอตด้วยกับ Speedless นะคะบ่ายสามบ่ายโมงกับอีกประมาณ45นาทีจะบ่ายสามละบ่ายโมงกว่าเองค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ45นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเรานะคะพรุ่งนี้วันพิเศษค่ะคุณผู้ฟังวันพฤชมงคลหลายคนก็จะหยุดไหมจริงๆแล้ววันพฤชมงคลเนี่ยหยุดเฉพาะราชการเท่านั้นนะคะซึ่งตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมพรุ่งนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีแต่เอกชนธนาคารสถาบันการเงินไม่หยุดโรงเรียนก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็หยุดเฉพาะธนาคารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นกับการใส่ขันดอกนะคะ13พฤษภาคมพรุ่งนี้จะมีพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาขึ้นรถบุษบกเพื่อเตรียมออกแห่รอบเมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนได้ส่งน้ำแล้วก็กราบสักการะบูชาในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินศาลหลักเมืองเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคมนี้นะคะโดยในวันที่13พฤษภาคมพรุ่งนี้จะเป็นการทำบุญเข้าอินทขีนนะ 6:30 นก็จะมีการถวายเครื่องพลีกรรมบูชาเสาอินทขีนจากนั้นก็เปิดให้ศรัทธาประชาชนสามารถเริ่มใส่ขันดอกได้นั่นเองค่ะการนอนรายการก็จะมีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มสู่วัดเจดีหลวงนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาแล้วก็ขบวนอัญเชิญน้ำสงแล้วก็พระไตรพระราชทานในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง30นาทีนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนานามากมายมีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองกันด้วยในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น.ขบวนค่อนข้างยิ่งใหญ่นะใครที่สะดวกแล้วก็สามารถไปร่วมขบวนได้นั่นเองค่ะก็คงจะมีการปิดถนนในบางจุดและบางช่วงสำหรับพรุ่งนี้กับงานประเพณีใส่ขันดอกนะคะแล้วก็มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนสรรหาและให้ประชาชนสามารถส่งน้ำได้นั่นเองก็ไปร่วมบุญกันเยอะกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาขยับจังหวะกันนิดนึงละกันเพราะมีคนบ่นง่วงกิดแล้วบ่ายมาก็ง่วงกันทุกทีเลยเนาะใครที่งานก็เยอะแยะมากมายซื้อๆกันละกันนะคะมิสเตอร์เซ็กซ์สปีดค่ะ

บบี้ไรท์ค่ะคุณผู้ฟังบูมแบงแบงโมบีเพลงนี้นะคะจังหวะสนุกเลยทีเดียวน่าจะทำให้หลายคนตื่นได้บ้างก่อนนั้นมีเอาว่าแม็กซ์ด้วยกับสวิตบาร์ไซคอลและงานจากไอซ์ซันดาได้ค่ะกับมิสเตอร์เซ็กซ์บีค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วคุณผู้ฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยกำลังผ่านไปชั่วโมงเดียวเองยังนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมค่ะอีก2ชั่วโมงของเราก็จะขนทั้งเพลงไทยพร้อมๆมาฝากกันแล้วก็ช่วงโมงบ่ายสามกว่าก็จะมีเช่นสองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแดดเริ่มมากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังอุณหภูมิก็อาจจะเริ่มสูงขึ้นมานิดนึงนั่นเองแต่ช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะสวิงไปมาระหว่างอาจจะเจอฝนเจออากาศเย็นๆแล้วก็เจอนี่แหละแดดส่วนใหญ่จะเน้นแดดซะมากกว่าเนอะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไข้หวัดนี่เป็นกันทุกฤดูจริงๆคนแน่นโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยนะคะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยไปพร้อมกับงานของ Work of the Earth เพลงนี้กันละกันค่ะ My Stupid Heart เสียงเด็กน่ารักดีนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของจริงอินเนอร์มาเต็มจริงค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าหลายประเทศแต่สำหรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวจึงจะเสนอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนายศรีหศักดิ์ยังเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจำเป็นจะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกเราจะทำในเรื่องฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนายศรีหศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพิ่งออกมาให้ความเห็นเรื่องลดระยะเวลาฟรีวีซ่าโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะเคยให้ความเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งขณะนี้เราจะมาดูภาพรวมทั้งหมดและประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากขึ้นสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักหรือยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นายศรีหศักดิ์ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่าแต่ละประเทศเข้ามาตามวัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือไม่ประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-27-8555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio You're listening

คุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2พร้อมกับเพลงไทยและก็เป็นเพลงโปรดที่คุณผู้ฟังชอบด้วยดีเจก็ชอบเหมือนกันนะคะ Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์ค่ะและงานของมัสุบะสตูดิโอกับแค่ในใจด้วยถ้าเกิดเราไม่บอกไปทุกอย่างมันก็อยู่ที่ในใจของเราเท่านั้นนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีพร้อมแดดที่เริ่มแรงขึ้นมานิดนึงหลังจากที่ตอนบ่ายมีความครึ้มมาบ้างคือตลอดทั้งวันสลับกันไปมาทั้งแดดแรงแล้วก็ครึ้มๆมีเมฆมาบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่มีกลุ่มฝนใดๆทั้งสิ้นนะคะลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะเจอไหมแต่เมื่อวานนี้เจอนะลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะเจอไหมแต่เมื่อวานนี้เจอตอนช่วงค่ำๆ

งละมุนเสมอค่ะคุณผู้ฟังพี่ถูกพบทอนเพลงนี้นะคะหากฉันตายในเวอร์ชันนี้งานเก่าของซิตี้ไมล์ที่นำมาร้องไว้ที่พร้อมมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนก่อนนั้นก็จะมีทั้งงานของฟิลโลฟิลโลกับดาวหางฮัลเล่และพิจารณาเงินจากมาสเก็ตเทียด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลซึ่งเราพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอๆค่ะเจ็บป่วยไม่สบายใช้ได้หลากหลายสิทธิ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของข้าราชการด้วยและรวมไปถึงสิทธิ์จากบริษัทประกันทุกที่ก็ยังสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะวันนี้12พฤษภาคมค่ะวันพยาบาลสากลวันแห่งการยกย่องพยาบาลผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขนะคะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการดูแลและก็อยู่เคียงข้างผู้ป่วยในทุกช่วงเวลาค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอร่วมขอบคุณพยาบาลทุกท่านสำหรับความเสียสละความอดทนและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเพราะการดูแลไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยจากใจที่ส่งต่อถึงผู้ป่วยทุกคนนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพลังในการดูแลผู้อื่นต่อไปนั่นเองค่ะอยากจะเจอพยาบาลน่ารักน่ารักเชิญได้ที่นี่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพอันนี้คือสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่ๆก็ป่วยเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุมากๆเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสุขภาพดีมาฝากกันด้วยกับวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ป้องกันมะเร็งได้ครอบคลุมที่สุดนะคะราคาพิเศษเพียง 16,500 บาทครบโดส3เข็มรวมค่าแพทย์แล้วก็บริการโรงพยาบาลแล้วและทุกๆ1เข็มรับกิฟต์วอเชอร์ Lotus มูลค่า100บาทด้วยค่ะระยะเวลาของโปรโมชั่นวันนี้ถึง26มิถุนายน2569นะคะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 90% ทีเดียวลดความเสี่ยงมะเร็งช่องคลอดปากช่องคลอดศีรษะและลำคอฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอายุ 9-45 ปีค่ะแนะนำฉีดตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ดูแลตัวเองวันเพื่อสุขภาพที่ดีระยะยาวใครๆก็ใกล้หมอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยทำเฉยๆเวอร์ชันของปาล์มนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์อโศกประตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio.

ังจริงๆตอนแรกรู้สึกมีความคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงของโรสลินทิพย์นะเนื้อเสียงคล้ายๆกันเลยแต่พอดูโปรไฟล์เพลงศิลปินเหมือนพลอยซึ่งเหมือนเธอเป็นนักร้องแบบชิลๆสบายๆร้องเพลงเพราะด้วยนะคะให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอนะชื่อเพลงนี้ก่อนนั้นงานของอนาคตค่ะกับทุกวันบ่าย2กับ44นาทีนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ BVD North Star เชียงใหม่ Back to School มาแล้วกับ BVD Seal 5 DMI คันนี้ขับนุ่มเงียบประหยัดรับส่งทุกวันสบายกว่าที่เคยค่ะเริ่มต้นกับราคาพิเศษดอกเบี้ยที่ 1.98% หรือผ่อนต่ำสุดที่ 8,013 บาทเท่านั้นคำนวณจาก BVD Seal 5 DMI รุ่นไดนามิกราคา 759,000 บาทดาวที่ 30% ผ่อน84งวดนะสนใจแบบไหนเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังไปเทสต์ไดร์ไปรับความสุขในการเดินทางให้คุณประหยัดยิ่งขึ้นกับ BYD ทุกรุ่นและแนะนำคันนี้กับ BYD Seal 5 DMI รุ่นไดนามิกนะ 759,900 บาทและรุ่นพรีเมียม 799,900 บาทและยังรับฟรีไปเลยค่ะโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อชิดะนะพร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 25,000 บาทและก็ยังมีในส่วนของแพ็คเกจในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทเพียงแสดงสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์คันเก่าของคุณนะคะพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของวันนี้กับ BYD North Star ทั้ง5สาขาใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็แวะไปเทสต์ได้ด้วยกันได้ค่ะจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ BYD North Star สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชุตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงห์แยกขวงสิงห์สาขาน้องใหม่ด้วยนะคะนัดหมายในการเทสต์ได้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0532785555ค่ะ0532785555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ BYD North Star เชียงใหม่นะคะเสียงของเจ้าอีค่ะเพลงนี้ลืมไปหรือเปล่า

0: ฟังเพลงสะเพลินเลยค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของโฟร์โมดที่นำมาร้องในเวอร์ชันของไม่ใช่สิก่อนนั้นนะคะเพลงเก่าของโฟร์โมดกับใครทิ้งใครก่อนซึ่งซีเรียสเบคอนนำมาร้องไว้ส่วนเพลงนี้งานของพิกซี่กับไม่ได้ก็ไม่เอานะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วแต่ยังไม่ไปไหนชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ
0: Freshen เพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าของดังและนำมา cover ใหม่ในเวอร์ชันของอิงวรันธรค่ะชื่อเพลงก็คือเพื่อใครนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B และ C และพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลหมอพร้อมซูเปอร์แอปยกระดับบริการสาธารณสุขทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงนำคณะคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศทั้งการยกระดับวัคซีนแห่งชาติการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C และการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลผ่านหมอพร้อมซูเปอร์แอปภายหลังจากรัฐบาลผลักดันวัคซีป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กไทยทุกคนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งเตรียมความพร้อมด้านระบบบริการและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อให้สามารถเปิดบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กไทยทั่วประเทศได้ในภายในช่วงปลายปี2569พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเดือนมิถุนายน2569เพื่อผลักดันการเบิกจ่ายค่าตรวจปริมาณเชื้อไวรัสไวรัลโหลดสำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B ตามจริงอันจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงการตรวจและรักษาลดการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับในระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบของประเทศภายในปี2573นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอความก้าวหน้าของหมอพร้อมซูเปอร์แอปแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลที่พัฒนาต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพประชาชนแบบเฉพาะบุคคลโดยเชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งระบบนัดหมายออนไลน์ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลวัคซีนและบริการเทเลเมดิซีนรวมถึงการขยายบริการดูแลกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กและผู้สูงอายุผ่านระบบแคร์กิฟเวอร์ตลอดจนการเชื่อมต่อเทคโนโลยี IoT และ Personal Dashboardเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงรุกของประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้า
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ไม่มีใครรักเธอได้มากกว่าฉันแล้วล่ะนะคะฉันนี่แหละรักเธอที่สุดเลยเจสเตอร์ค่ะจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมบทชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีนะคะลาลาลาก่อนในนั้นมีซิงเกิลล่าสุด

ไปตอนนี้เขามีหลายค่ายมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดเราดูมากเกินไปเนี่ยจะเสี่ยงมีสมาธิสั้นนั่นเองค่ะในตอนที่เราเลื่อนฟีดไปทางไหนก็เจอละครคุณธรรมผลไม้ AI ที่เป็นสื่อที่สร้างความบันเทิงด้วยเรื่องราวมากมายเช่นความรักบ้างความนอกใจอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ดูมีความเสพติดได้ง่ายแล้วก็ทำให้ยากต่อการและทำให้อยากดูในตอนต่อไปพอดูตอนนี้จบหลายคนก็บอกว่าต่อตอนใหม่ได้เลยเลยประมาณนี้ซึ่งการดูซีรีส์ที่มีลักษณะนี้มากๆเกินไปจะทำให้เกิดภาวะของโดปามีนโอเวอร์โหลดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคือโดปามีนล้นเกินไปหรือว่าสารแห่งความสุขออกมาในปริมาณมากในระยะเวลารวดเร็วซึ่งจะส่งผลเสียต่อสมาธิของเรามากขึ้นรู้แบบนี้แล้วส่งต่อบอกเพื่อนๆที่กำลังติดดูด้วยนะจะได้ไม่ต้องติดมากเกินไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี้ข้าไปดูเพจหนึ่งมีรวบรวมไว้ด้วยนะว่าละคร AI ผลไม้เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดไม่ได้มีแค่ผลไม้นะมีอาหารด้วยมีAI กระเพราบ้างส้มตำบ้างอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ฟังทำได้ทุกอย่างจริงๆนะเวลานี้จริงๆเราจะว่าไปมันก็ทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าคลายเครียดแต่ว่าถ้าดูมากเกินไปมันจะวุ่นวายเอานะแยกแยะไม่ออกแล้วอันไหนคือเรื่องจริงเรื่องไม่จริงบ้างอะนะคะโปเตโต้เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายค่ะ

้อยวันที่เราเหนื่อยล้าก็ยังมีสักคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยเป็นสิ่งดีๆให้เราหายเหนื่อยได้นะคะต้องขอบคุณสิ่งไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนดีๆที่อยู่ใกล้ๆเราจะเป็นเพลงดีๆจะเป็นของกินดีๆอะไรก็ว่ากันไปขอบคุณค่ะงานจากสครับเพลงนี้และสลับคิสก่อนนั้นกับไม่มีที่ยืนนะคะชีวิตรุ่นวัยจากโปเตโต้ด้วยตอนนี้บ่าย 3 กับ 31 นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันที่ทำให้เราได้มีรถที่ดีใช้และไปไหนสบายๆเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าฝนกำลังจะมาแล้วหลังจากนี้ฤดูฝนนี้ทำให้ปัญหาเรื่องการเดินทางเป็นปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนต้องเลือกรถในการใช้งานกันนะคะวันนี้มีให้คุณได้เลือกหลากหลายรุ่นค่ะชอบความสวยและความลุย Land Cruiser FJ คันนี้ให้คุณได้เทสต์ไดร์กันเจอกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาแวะไปเจอกับเราได้ค่ะพร้อมข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% และยังรับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณทางเลือกที่1 นะคะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2 ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota มาพบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลในรุ่นของ Land Cruiser FJ ส่วนรุ่นอื่นทั้ง Yaris หรือจะเป็นรุ่นของ Corolla Cross, Yaris Cross และอื่นมากมายก็สามารถที่จะใช้บริการได้ทุกสาขาของเราทั้ง5สาขาเหมือนเดิมนะคะสำนักงานใหญ่ทั้ง6สาขาสิสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ตามไปดูรีวิวและก็ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Toyotaเชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะไปน่ารักใกล้ๆหน่อยจะเจอบ่อยค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

จากศิลปินบิ๊กนอตตี้นะคะแล้วก็ลีมูจินด้วยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบายบายก่อนนั้นมีโดยางกับไอฟายูนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ46นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงด้วยกันฟังเพลงในโซนของเอเชียนซองกันบ้างเดี๋ยวก็จะเน้นมาทั้งเกาหลีซีรีส์บ้างศิลปินทั่วไปบ้างนะคะฟังเพลินๆกันไปค่ะเดี๋ยวจะ 4:00 นแล้วและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การจราจรแน่นมากๆทุกเส้นทางเมื่อวานช่วงค่ำเห็นข่าวอุบัติเหตุเยอะเลยนะคะตั้งแต่หลัง 4:00 นเป็นต้นไปมีทั้งรถชนท้ายมีทั้งอุบัติเหตุที่ค่อนข้างและดูจะรุนแรงน่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่าไปจี้กันมากกันละกันค่ะเว้นระยะห่างที่เราสามารถเบรกทันได้บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากลักษณะของการชนท้ายและชนกันไม่ใช่แค่คัน2คันนะ 3-4 คันต่อกันยาวมากๆเลยทีเดียวระมัดระวังในการขับขี่ในวันที่ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้กันด้วยนะคะ My Peach ค่ะเงินจากบีบีค่ะ

งานจากก็เซเว่นค่ะคุณผู้ฟังคลิปนี้นานๆนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของฮานด้วยกับอัฟดาฟนะคะและรวมไปถึงงานของบีบีด้วยกับไมเพจนะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วจะ4โมงเย็นพอจะใกล้จะเลิกการปั๊บครึ้มมาเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอฝนกันไหมแต่เท่าที่ดูนี่ก็มืดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแต่บางวันบางทีก็แค่ครึ้มเฉยๆและฝนก็ไม่มาก็มีเหมือนกันนะคะแต่บางวันนี้เฉยๆฝนเทมาหน้าฝนก็เทมาแบบง่ายๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ฝากให้วางแผนในการเดินทางให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันเพราะว่ากลุ่มฝนอยู่รอบๆในโซนของเชียงใหม่นี่แหละไม่ไกลไม่ไกลเพียงแต่ว่าจะมาถึงเราหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น5โมงเย็นถึง6โมงเย็นชั่วโมงหน้าส่งต่อกับ Mass FM นะคะเฮนรี่เพลงนี้กับแทฟค่ะเจอกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคุมเข้มเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแทะแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแต่แตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะพร้อมกันนี้ควรเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง

0: าเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabi
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ92 เมกะเฮิรตซ์ที่นี่เชียงใหม่เรดิโอพร้อมกับรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติคุณผู้ฟังคะกับการอยู่บนโลกออนไลน์ในการแสดงตัวตนโพสต์คำพูดที่สร้างความเสียหายสร้างความรู้สึกที่เสียใจให้กับใครๆวันนี้เรื่องนี้มีผลกระทบต่อผู้โพสต์นะคะที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะอย่าคิดว่าล่องลอยไม่มีใครติดตามโทษสูงสุดทั้งจำคุกแล้วก็โดนปรับไม่น้อยนะคะ 200,000 บาทจากเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์บอกว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลิงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะอาจจะสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำทางด้านชื่อเสียงจิตใจแล้วก็สังคมไม่ว่าจะเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามเกลียดชังหรือทำให้อับอายต่อสาธารณะซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิ์ร้องทุกข์และดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีสำหรับผู้กระทำผิดอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษตามกฎหมายทั้งความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นผู้อื่นรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะรับทราบและอย่ากระทำนะคะวันนี้รองรับเมื่อมีการร้องทุกข์สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย

0: ดยไร้ประโยชน์เชื่อเถอะว่าคนเรานั้นสามารถจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้ทุกวันสำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นฝ่ายกระทำหรือเป็นฝ่ายรุกในทางการงานไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกกระทำหรือถูกสั่งให้ทำแต่เพียงอย่างเดียวว
1: ันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าหลายร้านค้าที่น่าสนใจ1ร้านขนมที่ต้องตามไปชิมนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินเจ้าดังในโซเชียลบุกมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่แล้วค่ะที่เด็ดของร้านนี้ก็คือแป้งบางแต่นุ่มหนึบกัดแล้วละมุนสุดคือแป้งบางแต่นุ่มหนึบกัดแล้วละมุนสุดๆไม่หนาไม่เลี่ยน

0: ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอัศนีบรูนุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารบูรณาการกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ในระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคมนี้และมีพิธีออกอินทขินในวันที่20พฤษภาคมณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารโดยจัดให้มีพิธีสมโภชบูชาเสาอินทขินการใส่ขันดอกการส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนหาการไหว้พระพุทธอัฏฐารสการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์หลวงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสมโภชเสาอินทขินอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: เปิดตำนานเสาอินทขีนเสาหลักคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ในอดีตเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาและเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวลั้วมีเรื่องเล่าขานว่าในเมืองมักมีผีหลอกหลอนทำให้ชาวเมืองเดือดร้อนไม่เป็นอันทำมาหากินอดอยากยากจนพระอินทร์จึงได้ประทานความช่วยเหลือโดยบันดาลให้เกิดบ่อเงินบ่อทองและบ่อแก้ว

มีข้อแม้ว่าชาวลั้วต้องถือศีลและรักษาคำสัตย์หากอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนาชาวลั้วได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดีบ้านเมืองจึงมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ข่าวความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนพบุรีถิ่นฐานของชาวลั้วเรื่องลือไปไกลทำให้เมืองอื่นยกทัพมาเพื่อขอแบ่งปันสมบัติชาวเมืองลั้วตกใจจึงขอให้พระฤาษีนำความไปกราบทูลพระอินทร์พระอินทร์จึงส่งกุมพันธ์ยักษ์สองตนชื่อว่าพญายักษราชและพญาอมรเทพให้ขุดเสา

ูพระอินทร์ใส่สาแหลกเหล็กหาบมาฝังไว้กลางเวียงนพบุรีเสาอินทขินนี้มีฤทธิ์มากดลบันดาลให้ข้าศึกที่ยกทัพมากลายร่างเป็นพ่อค้าพ่อค้าเหล่านั้นต่างตั้งใจ

ื่อขอสิ่งใดก็จะได้ทว่าพ่อค้าบางคนทำตามบางคนไม่ทำตามและบางคนเกิดความละโมบทำให้กุมพันสองตนที่เฝ้าเสาอินทขินโกรธจึงพากันถอนเสาอินทขินกลับขึ้นสวรรค์ไปบ่อเงินบ่อทองและบ่อแก้วก็เสื่อมฤทธิ์ลงชาวลั้วผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งมักไปบูชาเสาอินทขินอยู่เสมอเมื่อทราบว่ายักษ์ทั้งสองได้นำเสาอินทขินกลับสวรรค์ไปแล้วก็เสียใจมากจึงถือบวชนุ่งขาวห่มขาวบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ใต้ต้นยางเป็นเวลานานถึง3ปีต่อมามีพระเถระรูปหนึ่งทำนายว่าบ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติชาวลั้วเกิดความหวาดกลัวจึงขอร้องให้พระเถระช่วยเหลือพระเถระได้แนะนำให้ลั้ว4ฝ่ายคือพระภิกษุฤาษีผีและประ

ใส่ลงในกระทะใหญ่แล้วฝังลงในหลุมจากนั้นให้ทำเสาอินทขิลจำลองตั้งไว้เบื้องบนและทำพิธีสักการะบูชาจะช่วยให้บ้านเมืองพ้นภัยพิบัติได้การทำพิธีบวงสรวงนี้จึงกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือประเพณีบูชาเสาอินทขิลไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่

0: ูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาใหม่ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2343พระองค์ได้อัญเชิญเสาอินทขีนมาประดิษฐานไว้ที่วิหารเสาอินทขีนวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพร้อมทรงปลูกต้นไม้หมายเมืองไว้คู่กับเสาหลักเมืองคือต้นยางนานอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างรูปกุมพันธ์และรูปพระฤาษีไว้เป็นสัญลักษณ์คู่กันข้างวิหารเสาอินทขีนอีกด้วยประเพณีการสักการะบูชาเสาอินทขีนจะเริ่มขึ้นในวันแรม13ค่ำเดือน8เหนือและเสร็จสิ้นในวันขึ้น4ค่ำเดือน9เหนือของทุกปีเรียกว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมืองประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองและฝนตกต้องตามฤดูกาลเทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569และจะมีการออกอินทขีนในวันที่20พฤษภาคม2569ณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่ Your happiness, our happiness. Mass FM

ที่ใหม่เรื่องราวที่น่าสนใจของเจมส์แบล็กพนักงานที่เคยทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้ามาก่อนเขาเคยทำหน้าที่คัดเลือกเสื้อผ้าที่คุณจะนำมาวางขายค่ะแต่วันหนึ่งเจมส์ก็กลับมีความเชื่อนะคะว่าเขาสามารถที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ดีกว่าเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าของเขานำมาวางจำหน่ายค่ะเขาก็จะสามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่าสิ่งที่เจมส์กำลังคิดอยู่นั้นเหมือนกับการเลือกเล่นพนันข้างที่มีโอกาสน้อยมากแล้วเขาก็ควรจะรู้มากกว่าแค่เพียงว่าจะลองพยายามดูแต่นั่นเจมส์ก็ไม่ได้รู้สึกหมดกำลังใจเลยนะคะเขาตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ Jimmy Wear ในปี1995ค่ะซึ่งเจมส์จะต้องทำงานอย่างหนักมากยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็เริ่มที่จะมีฐานธุรกิจที่มั่นคงและเสื้อผ้าของเขาก็ถูกส่งไปที่ร้านต่างๆทั่วประเทศค่ะซึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจเสื้อผ้าของเขานั่นก็คือการมุ่งไปที่การแข่งขันที่เข้มข้นและการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามเพื่อสิ่งใดจงอย่าปล่อยให้การปฏิเสธทำให้คุณต้องล้มเลิกความหวังและความตั้งใจคุณผู้ฟังคะ9ใน10คนที่มีความเชื่อว่าพวกเขาจะตระหนักรู้ถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเองในสักวันหนึ่งนั้นพวกเขามักจะมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความสามารถและมีความกล้าแสดงออกค่ะนั่นเป็นการแสดงถึงความหวังผลิบานจากภายในนั่นเองค่ะ

0: ๋ยวนี้อะไรก็แพง
1: น้ำมันก็ขึ้นราคา
0: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
1: ต้องคิดแล้ว
0: คิดอีก
2: งั้นมานี่เลย
3: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
2: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
3: แต่ราคาดีเกินคาด
2: ร้อนนี
3: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
2: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
3: มีระบบล้างตัวเอง
2: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
3: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
0: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
1: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
0: อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
1: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
0: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
2: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่า
3: ตอบโจทย์ขนาดนี้
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เปิดเทอมนี้
2: ต้องมี Acer
3: ครบบุกคู่ใจ
2: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู
3: ่กับจอสัมผัส
2: คีย์บอร์ดกันน้ำ
3: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
2: ดาวและรายเดือนสบายๆ
3: เพียง299บาท
2: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
3: ประกันนานถึง3ปี
2: ไม่ซื้อ
3: ไม่ได้แล้ว
2: สายเกมห้ามพลาด
3: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
2: 20,000 ต้น
3: ประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
2: สาวก Apple
3: พลาดไม่ได
2: ้ MacBook Neo ใหม
3: ่ฟรี
2: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
3: หรือ iPad
2: Air M4
3: แรงขึ้นกว่าเดิม
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
3: เมื่อเธอใหม่
2: ช็อปเครื่องใหม
3: ่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
8: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
8: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
8: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
5: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram แอดแจ่มฟ้า_IG

0: วารีเชียงใหม่เปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา2569เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะบรรยากาศวันแรกของพี่ๆระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวารีเชียงใหม่เต็มไปด้วยความสดใสและความพร้อมในการเริ่มต้นใหม่นักเรียนทุกคนได้เจอคุณครูเพื่อพูดคุยแนะนำระเบียบต่างๆของโรงเรียนรวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้ววารีอย่างมีระเบียบและมีความสุขส่วนช่วงพักกลางวันก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเด็กๆได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆหลังจากปิดเทอมกันไปนานบรรยากาศอบอุ่นและคึกคักสุดๆค่ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอยการเริ่มต้นในปีการศึกษาใหม่เป็นอีกก้าวของความสำเร็จความสุขและมิตรภาพที่ดีของน้องๆทุกคนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ Yon Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50
5: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนนมสด
10: มนนมสดคุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295

0: ค่าเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ในการที่เราซื้ออาหารอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนค่ะว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ใช่วัสดุสัมผัสอาหารหรือฟู้ดเกรดอาจจะมีสารตกค้างจากกระบวนการพิมพ์และหมึกพิมพ์เช่นสารตะกั่วสารโลหะหนักบางชนิดสารไฮโดรคาร์บอนจากหมึกพิมพ์สารระเหยอินทรีย์รวมถึงสารเคมีจากสีย้อมพิมพ์เห็นไหมคะว่าเยอะแยะสารอันตรายที่จะเข้าสู่ร่างกายพร้อมอาหารซึ่งสารเหล่านี้อาจจะปนเปื้อนสู่อาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสอาหารร้อนหรืออาหารที่มีไขมันไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดของทอดข้าวเหนียวปิ้งหากสัมผัสกับกระดาษหนังสือพิมพ์โดยตรงหรือผ่านวัสดุรองที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้สารปนเปื้อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะว่าถึงแม้บางร้านจะมีการใช้พลาสติกรองอาหารแต่หากไม่ใช่วัสดุฟู้ดเกรดหรือไม่สามารถป้องกันการสัมผัสอาหารได้อย่างสมบูรณ์ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาดค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130 บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีพอพอรีสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100 เมตรเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย5 โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: MassFM ขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ MassFM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ MassFM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: MassFM
1: ความสุขและความรักใช้ได้ดีทั้งสองอย่างสุดแล้วแต่ใครจะชำนาญอย่างไรสำคัญแค่ว่าเราต้องรักให้เป็นสุขให้เป็น Happiness and love are both excellent choices. It just depends on one skill in which aspect. The important thing is that we know how to love and how to be happy.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเรือสำราญ MV Hondius ของบริษัทเนเธอร์แลนด์ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสฮันต้าบนเรือออกเดินทางจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วพร้อมกับลูกเรือ25คนและแพทย์ประจำเรืออีก2คนหลังจากที่การอพยพผู้โดยสารลงจากเรือเสร็จสิ้นโดยการเดินทางกลับเที่ยวนี้ยังต้องลำเลียงร่างของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อบนเรือกลับไปยังเนเธอร์แลนด์ด้วยเพื่อนำศพไปจัดการตามขั้นตอนความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยเรือจะเดินทางถึงเมืองรัตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ในวันอาทิตย์นี้และเมื่อไปถึงที่นั่นลูกเรือทั้งหมดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวนาน45วันเพื่อสังเกตอาการซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเช่นเดียวกับผู้โดยสารกว่า100คนจากกว่า20ประเทศที่เพิ่งลงจากเรือซึ่งต่างก็ต้องถูกควบคุมตัวในทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศของตนเองด้านองค์การอนามัยโลกได้รายงานยอดรวมผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ว่ามีทั้งสิ้น8คนและมีอีก2คนที่ถูกระบุเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยระดับสูงซึ่งทั้งหมดเป็นพลเมืองใน6ประเทศส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่3คนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: ากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening.

ให้โลกได้รู้ไปเลยว่าคนอย่างฉันก็คู่ควรที่จะรักเธอได้เหมือนกันนะคะงานเก่าๆของพี่แมร์จุลศักดิ์ปานพุ่มเพลงนี้กับดาวประดับฟ้าค่ะและงานของพี่เอนันบุญนาคกับขอแรงด้วยต้องออกแรงกันนิดนึงสำหรับการเดินทางกลับบ้านเย็นนี้เพราะว่ารถแน่นทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวโชคดีที่ฝนไม่ตกคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าโซนไหนตกบ้างแต่ว่าโซนฟาฮามเนี่ยยังฝนไม่มานะคะแล้วก็น่าจะทำให้หลายคนถึงบ้านแบบชิวๆสบายๆแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเพราะว่าบางจุดฝนเริ่มมาอย่างแม่ริมตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังตัวเมืองอาจจะมีบ้างนิดนึงในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังไม่ตกมากยังไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไม่ทำให้การเดินทางยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่ารถเยอะนี่สิทำให้หลายๆคนอาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของการเดินทางกลับบ้าน 17:17 น.กับวันอังคาร12 พฤษภาคม 2569นะคะพี่เบิร์ดทองชัยบ้างอยากบอกรักใครรีบบอกกันแล้วกันค่ะเมื่อเวลาต้องอยู่ด้วยกันอยากบอกรักจากพี่เบิร์ดค่ะ

ทนไว้เนี่ยคุณผู้ฟังเพลงนี้สามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่การอดทนของเราจะทำให้เรามีอะไรที่มีภูมิต้านทานมากขึ้นนะไม่ต้องสปอยตัวเองมากเกินไปต้องอดทนบ้างต้องฝึกความอดทนให้เยอะๆนะคะเพราะยุคนี้สมัยนี้คนที่อดทนนั่นแหละคนที่ถึกนี่แหละจะอยู่รอดและปลอดภัยงั้นกล่าวของเจเพลงนี้กับอดทนไว้ค่ะพี่เบิร์ดด้วยกับอยากบอกรัก17นาฬิกากับ25นาทีกับช่วงเย็นของเรานะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเย็นนี้ของเรามันมาพร้อมกับล้ำซับเช่นเคยให้คุณได้เลือกการสร้างบ้านอย่างตรงใจล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะคุณผู้ฟังฝนกำลังจะมาเราก็ต้องดูแลบ้านเราให้ดีที่สุดนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมสร้างบ้านกับล้ำซับแอร์ฟรีทั้งหลังไปเลยค่ะพร้อมรับของสมนาคุณของแถมสูงสุดถึง15รายการแบบฉ่ำๆไปเลยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบจองก่อนได้เลยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแบบบ้านก็สวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการล้ำซับให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลือกล้ำซับให้ดูแลเรื่องบ้านกันได้ลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมและก็นัดหมายในการสำรวจหน้างานของเราได้เลยค่ะกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566และสามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมซึ่งเราจะมีการอัปเดตหน้างานให้ลูกค้าได้ทราบกันด้วยค่ะที่ Facebook และ TikTok ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะงั้นขอสนีวสันต์เพลงนี้บ้างรักเธอเสมอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002

ไม่บ่อยแต่ว่าก็ไม่หายไปไหนนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ใกล้ๆยังคอยเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นกำลังใจหันมาเมื่อไหร่ก็เจออะไรประมาณนี้ความหมายรวมๆของเพลงนี้น่ารักดีนะคะงานเก่าของนิโคเทรโอค่ะไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หายและพลพลกับปอนได้ไก่มีสุขมาฟีเจอริงด้วยนะคะมาตอนนี้17:41แล้วนะคะกับเวลาช่วงเย็นของเราได้เวลาพักได้เวลาเตรียมพร้อมในการเติมพลังกันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะร้านเปิดทุกเย็น17:00 น.ถึง 23:00 น.คัดสรรความอร่อยความสดความสะอาดมาฝากให้คุณได้ทานกันอย่างมีความสุขเพราะหนึ่งในความสุขของหลายคนเวลาเหนื่อยล้าเวลาเจอปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่การกินจะทำให้เรามีความสุขที่สุดค่ะยิ่งได้กินของอร่อยอร่อยยิ่งได้เจอบรรยากาศดีๆแค่นี้ก็หายเหนื่อยได้แล้วและมีแรงที่จะสู้ต่อนะคะวันนี้แวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยกับท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดที่คุณได้แวะไปชิลกันนะคะนอกเหนือจากบรรยากาศดีแล้วต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยทุกเมนูมีทั้งอาหารทะเลที่คัดสรรวัตถุดิบตรงจากท้องทะเลพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะคุณเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นอาหารไทยมากมายทีเดียวค่ะเมนูไฮไลท์ของที่นี่แนะนำให้ลองสั่งกันทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลาสำลีเผานะคะและอื่นๆมากมายทีเดียวมีปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเนื้อปูหล่นด้วยกุ้งแม่น้ำเผาไซส์จัมโบตัวใหญ่แบบเนื้อแน่นมากๆเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นไก่ย่างชมจันทร์ก็ได้ค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนแล้วก็มีหอยก็มีค่ะคุณผู้ฟังทั้งเมนูของหอยลายทรงเครื่องหรือว่าจะเป็นหอยหวานเผาก็ได้นะคะแล้วก็มีอื่นๆด้วยอย่างเช่นปลาหมึกใครที่ชอบปลาหมึกต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะแนะนำนั่นคือปลาหมึกแดดเดียวนะคะแล้วก็มีปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดด้วยค่ะอยากทานอะไรก็สั่งได้อร่อยทุกอย่างจริงๆร้านอยู่ที่ซอย LCC นะคะซอยโรงเรียน LCC ถนนโพธารามเลยโรงเรียน LCC เป็นนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยก็เจอร้านเราแล้วนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นมากร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายค่ะเปิดทุกวัน17:00 น.ถึง 22:00 น.และก็สามารถเลือกนั่งได้หลายโซนเดินเข้าไปปั๊บเจอโซนสวนก่อนเลยร่มรื่นอากาศดีเป็นโอเพนแอร์ที่สบายมากๆยิ่งตอนนี้อากาศบ้านเราดีมากๆเลยทีเดียวนั่งโซนนี้ดีแน่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองโต๊ะล่วงหน้าสำหรับใครที่ต้องการจะเลี้ยงเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นทีมงานนะคะแล้วก็เลี้ยงรุ่นก็ได้ค่ะเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้หรือลางานเลี้ยงขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขจะเล็กจะกลางและใหญ่เราพร้อมดูแลคุณเสมอถ้าจีนชมจันทร์พลัสจองโต๊ะเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ06352517190635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้แวะไปทุกวันมอบความสดอร่อยเหมือนนั่งทานข้าวริมทะเลเชิญได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสมาพักกายพักใจอิ่มท้องด้วยกันได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจะได้มีแรงสู้ต่อค่ะ If Monotone กับรักต้องสู้ค่ะ

คุณจนล้นใจนะคะกันกับของพี่ปั่นเพลงนี้ค่ะกับรักล้นใจไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่ว่ารักมากมายรักล้นใจกันเลยนะหนุ่มเสกกับรักเธอแต่เธอไม่รู้และกิฟต์มณฑลกับรักต้องสู้ด้วยนะพรุ่งนี้มีหลายกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังทั้งวันแรกของการใส่ขันดอกด้วยแล้วก็มีขบวนแห่ด้วยนะสำหรับในโซนของเชียงใหม่เราแล้วก็พรุ่งนี้ยังเป็นวันพฤชมงคลกันด้วยค่ะแน่นอนว่าก็จะมีหลายกิจกรรมจัดขึ้นแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดได้ซึ่งก็จะมีหลายๆพิธีการซึ่งเป็นพิธีที่สวยงามมากๆกับพิธีจรวดพระนางขันแรกนาขวัญนั่นเองซึ่งตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมพรุ่งนี้และเป็นวันหยุดราชการด้วยแต่โรงเรียนไม่หยุดนะอากาศจะเป็นโรงเรียนเอกชนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะและที่แน่ๆมีคนถามว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือยังนะคะไม่มีประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าปี68เนี่ยเริ่มต้นฤดูฝนก็คือ15พฤษภาคมนั่นเองค่ะซึ่งปีนี้ยังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะเลื่อนอาจจะเลทกว่านั้นอาจจะปลายเดือนพฤษภาหรือต้นมิถุนายนนี้ก็ไม่แน่ใจต้องดูเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบในการที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight นะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้พักผ่อนให้เต็มที่เลยค่ะกลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเชียงใหม่ Radio 92 MHz ไปพร้อมกับงานเก่าของ Park and Jack เพลงนี้จะเก็บไว้เพื่อเธอเพลงรักและเพลงความหมายดีมากๆเพลงนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติเทวนิสัยครับวันนี้ก็12พฤษภาคมแล้วนะครับเป็นวันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันอยู่สำหรับราชการนะฮะเป็นวันพืชมงคลนะฮะ13พฤษภานะครับฉะนั้นวันนี้ดูท่าทางฝนจะตกคอยเลยทีเดียวไปที่ไหนก็ฝนล้อมเอาไว้หมดแล้วนะฮะแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้นี่ก็ขันดอกอินทขินเนี่ยเริ่มพรุ่งนี้นะฮะน่าจะถูกต้องแล้วนะถ้าผมดูไม่ผิดก็คือพรุ่งนี้ก็อินทขินละนะครับใครที่สะดวกก็แวะไปได้นะครับมีกิจกรรมเยอะเลยเดือนนี้คุณดวงมันหยุดเยอะมากนะฮะก็เหมือนเดิมฟังเพลงชิวๆกันไปกันแล้วกันเย็นนี้ขอบคุณชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุทุกสาขานะครับ Warm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนานอาหารเครื่องดื่มมีบริการครบครันเมนูใหม่ๆทานจริงทานเล่นมีครบเลยที่เดียวนะฮะเชิญได้ที่ Warm Up 0531

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ็เป็นช่วงของเย็นวันอังคารเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันหยุดด้วยคุณฟังเดือนนี้นี่วันหยุดมาตั้งวันที่1ใช่มั้ยวันที่1นี่วันแรงงานวันที่4วันฉัตรมงคลวันที่13นะฮะวันพืชมงคล31สิ้นเดือนนี้วันวิสาขบูชาด้วยนะฮะ1 2 3 4โอ้โหวันหยุดยาว4วันแล้วก็แทบจะแตะลองวีคเอนด์กันตลอดทีเดียวมีพรุ่งนี้ที่อยู่ตรงกลางๆนะฮะแต่ว่าวันอื่นส่วนใหญ่แล้วแหมมีพ่วงตลอดเลยทีเดียวนะครับวันหยุดเยอะอะไรเยอะคุณฟังก็ต้องเผื่อด้วยช่วงนี้เปิดเทอมด้วยนะอะไรก็เยอะแยะไปหมดดูแลตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพนอกจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำคัญมากช่วงนี้เครียดหน่อยก็พยายามผ่อนคลายความเครียดฟังเพลงครับคุณผู้ฟังช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆเราก็มีบรรยากาศดีๆยามเย็นอย่างนี้ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันอยู่แล้วจนถึงทุ่มกับผมสมเกียรติเชิงนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

สักครู่19นาฬิกาเวลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเย็นพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ฝนตกถนนลื่นขับรถด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาว สำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิดฟู้ดอินชูรันหรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30ต่อ70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค. Back to School Free Dog Beer มีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School Free Dog Beer สำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13 ล้าน 3 แสนคนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมา นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัทไฮคลาส EV คาร์จำกัดและบริษัทโอโมด้าแอนด์เจคูประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
11: ายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ละค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทย

0: ันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่ง

0: นี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกอขอ85พันธุ์ข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสม

0: เสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับผมธิติพันธ์จะอยู่กับคุณผู้ฟังที่ TikTok Live แห่งนี้นะครับของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแล้วก็จะมีการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับ FM 92 MHz แล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของสถานีนะครับเชียงใหม่ radio.com วันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569วันที่ฝนช่ำช่ำเลยนะครับอาจจะยังไม่ตกแบบสายแต่ตกแล้วแล้วก็อากาศเย็นขึ้นเยอะๆนะครับหายใจสะดวกขึ้นเยอะเพราะว่าคุณภาพอากาศดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องนี้ในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คนะครับช่วงเชียงใหม่ช่วงเชียงใหม่ทอล์คนะครับก็จะเป็นเรื่องของแจ้งทราบจะเป็นส่วนใหญ่บอกเล่า90นะครับประกาศต่างๆแจ้งเตือนต่างๆเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นต่างๆที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังผมจะเอามารวบรวมไว้ในช่วงที่1 นะครับแล้วก็ช่วงที่2ใช้ชื่อว่าช่วง Variety Talk จะเป็นการนำเอาข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ต่างๆเอามาอัปเดตให้ฟังข่าวเด็ดประจำวันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แถมทำท้ายด้วยถ้ามีเรื่องของ IT เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบต่างๆหรือเป็นเรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2นะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณ TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้แล้วก็ FFM 92เชียงใหม่ Radio และเชียงใหม่ radio.com รวมถึงไฮไลท์ของรายการด้วยนะครับบนแฟนเพจของเชียงใหม่ Variety Talk บน TikTok แล้วก็ YouTubeของเชียงใหม่วันเรดี้ทอล์คด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงหน้าช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับสักครู่เดียวนะครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นมีการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
2: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุณพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์แห่งนี้ก่อนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอัปเดตข่าวสารร่วมกันประจำค่ำคืนนี้คุณจงดีช็อปนะครับคุณไวฮาร์ดนี่สวัสดีนะครับคุณพรพศทองสุขุมสวัสดีนะครับคุณสมศักดิ์พาณิชย์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีน้องกรีนครับสวัสดีคุณอาม่าพาเที่ยวนะครับสวัสดีคุณ14อีกครั้งคุณก้อยโกะรัชดาพรสวัสดีนะครับคุณสุชาดาสวัสดีครับคุณนา2558ครับสวัสดีครับคุณมูลไลท์คุณปาเน็ตคนใจดีตุ้ยกรุ๊ปครับสวัสดีครับน้องไม่ช่วยตุนน้องตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณสายสาลี่นะครับสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณจูบอกอากาศดีขึ้นร้อยลงนะคะโอเคนะถือว่าเป็นข่าวดีครับอากาศเฉลี่ยความร้อนน้อยลงแล้วก็อากาศดีด้วยเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องของคุณภาพอากาศกันด้วยคุณใหม่93508สวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณสาสวัสดีครับคุณจันสวัสดีนะครับคุณชาญมั้งคุณชาญสวัสดีครับอ่านผิดขอไปด้วยนะครับคุณนิวเทลทักไปแล้วคุณ PJ168 สวัสดีนะครับคุณพนิดาสวัสดีครับคุณเบบี้บูสวัสดีนะครับคุณชัญญานุชสวัสดีครับคุณเติ้ลสวัสดีครับคุณเอกรินพิสฟูสวัสดีครับพี่เย็นนี้ลมโชยเย็นสบายโอ้ขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามาคุณฟังที่อยู่ในโซนที่พักของท่านอากาศเป็นยังไงอัปเดตกันเข้ามานะครับเพื่อนๆในสมาชิกในห้องเราก็จะได้รับทราบกันไปด้วยนะครับว่าตอนนี้ทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างนี่ผมมีแฟนรายการหลายภาคเลยนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีหมดนะครับเข้ามาทักทายกันคุณมานพสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ครบหรือยังทักหรือยังคุณตุนกรุ๊ปทักไปแล้วคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณเข้ามาถึงก็ส่งสติกเกอร์แลบลิ้นปิ้นตานี่มันคืออะไรนะครับคงจะอารมณ์ดีใช่ไหมคุณนาจามีคุณอรินนะครับคุณสวัสดีครับ NSNSJ ผมก็ไม่รู้จะอ่านเป็นยังไงนะครับก็ทักทายกันไปนะครับหลุดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับคุณย่าน้องไอรินนะมาทักสวัสดีครับคุณใสใสสวัสดีนะครับคุณฟังครับอัปเดตเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังยืนพื้นในเรื่องของฝนนะครับฝนคือตรงนี้มันเหมือนกับฝนทิ้งช่วงทิ้งท้ายนะคุณฟังมันยังเป็นกลุ่มของพายุฤดูร้อนอยู่นะครับที่เราเจอกันทุกวันนี้นะครับแต่เพราะว่าเขาบอกว่าจะเข้าสู่

วันนี้ดรอปไปหน่อยนะครับเหลือ 10% จังหวัดหนองคายจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับภาคกลางครับ 40% ครับก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมฝั่งตะวันออก 40% นะครับนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะภาคใต้ตะวันออกก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ 60% ภาคใต้นี่ 60% ทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกเลยนะครับก็จะมีระนองกระบี่ตรังสตูลครับอันนี้คือแจ้งเตือนที่จะมีฝนเยอะๆนะก็จะมีคลื่นทะเลไม่ต่ำกว่า1เมตรรวมถึงฝนฟ้าคะนองด้วยลมกระโชกแรงด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑล 60% ครับช่วงนี้นะฝนนะครับทั่วไทยแต่ว่าเฉลี่ยหนักเบาไปก็ว่าตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนะครับแจ้งเตือนอากาศผมก็คงลงไปถึงแค่ตรงที่บอกว่าหลังจากวันที่14พฤษภาเป็นต้นไปปริมาณฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกขึ้นขอให้พี่น้องทั่วประเทศเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแต่ว่ามันก็ยังมีคำเตือนมาเนืองๆ นะฮะเรื่องของเอลนีโญกับซูเปอร์เอลนีโญที่เรากำลังจะเผชิญในตั้งแต่กลางปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าที่มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศร้อนแล้วก็แล้งอย่างหนักนะครับและก็ส่งผลให้เขาบอกว่าปีนี้ฝนมาเร็วแล้วก็มาเยอะในช่วงแรกนี้ให้ระวังให้ดีเรื่องของต้นน้ำน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์โคลนถล่มนะครับต้องระวังให้ดีแต่ว่าฝนจะมาไม่ยาวคือมาเยอะในช่วงแรกแล้วก็ไม่ยาวไปแล้วก็จะกลายเป็นเข้าสู่บรรยากาศของการเป็นเอลนีโญก็คือแรงครับคุณฟังเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารให้ดีเราจะได้วางแผนเรื่องของทรัพยากรน้ำด้วยนะครับเรื่องของการลงไถหว่านพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตของเราในช่วงอีกเกือบ1ปีต่อจากนี้เป็นต้นไปในช่วงของบรรยากาศซูเปอร์เอลนีโญว่ามันจะแรงหนักเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาว่าอย่างนั้นช่วงนี้ก็ติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็คือเขาพยากรณ์ตามหลักวิชาการเนี่ยนะมีทั้งภาพจำลองเรื่องของพายุเรื่องของกลุ่มเมฆครับก็หลายท่านมาบอกพยากรณ์มาแล้วไม่เห็นจะตกจริงเลยมันก็คือพยากรณ์มันก็คือการทำนายมันอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างมันอาจจะมีถูกสัก 80% ของที่ทำนายคงจะประมาณนั้นนะครับเพราะมันคือการพยากรณ์เพราะว่าฝนฟ้าลมเนี่ยคือเรามันอยู่ข้างบนนะเราไปคอนโทรลเขาไม่ได้เขาอยากนึกจะเปลี่ยนทิศเขาก็เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งที่บอกว่าไม่ตกกลายเป็นตกหนักฝั่งนี้บอกว่าเตรียมตัวรับมือนะกลายเป็นไม่ตกก็มีคนเราก็เห็นบ่อยๆเรื่องนี้ก็เห็นกันหลายครั้งแต่ที่แน่ๆนะครับแน่ๆบรรยากาศฝนกับลมที่ผ่านมาในช่วงนี้นะครับก็ทำให้จังหวัดในโซนของภาคเหนือที่จมอยู่ในฝุ่นพิษมา 2-3 เดือนเนี่ยนะครับติดตัวแดงกับตัวม่วงมาตลอดวันนี้ครับโดยเฉพาะยิ่งจุดเครื่องวัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสีเขียวเกือบหมดแล้วนะครับเป็นสีเขียวเลยครับเขียวเกือบหมดเลยนะครับคืออยู่ในโซนอากาศดีหมดเลยยกเว้นที่หนองหอยกับบ้านปงอาจจะเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองแบบไม่ซีเรียส50กว่า53กับ50 14นะซึ่งไม่อ่านละเราตัดไปเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือเราไปลุ้นปีหน้าเลยก็แล้วกันเรื่องของไอ้ควันพิษควันนรกเนี่ยนะครับนะครับตายผ่อนส่งเนี่ยนะครับเราช่วยกันสูดดมเข้าไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมแล้วก็ทางส่วนกลางเขาได้มีคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องลมหายใจของชาวเหนือตรงนี้อย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ชาวเหนือคุณผู้ฟังในเมืองหลวงก็มีนะปัญหา PM 2.5 จากไอ้ควันรถ

จากการก่อสร้างต่างๆนะครับก็มีอยู่นะก็นิคมอุตสาหกรรมดำต่างๆเนี่ยก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าตอนนี้เชียงใหม่ก็หายใจได้เต็มปอดแล้วนะครับไม่ต้องใช้แมสแล้วนะครับโอเคอัปเดตข่าวสารผมขอแจ้งข่าวของเชียงใหม่นิดนึงเพราะว่ารายการชื่อเชียงใหม่ที่ทอล์กไม่คุยเรื่องเชียงใหม่เลยเดี๋ยวเขาจะถอดชื่อรายการเขาบอกเปลี่ยนชื่อไปนะครับเปลี่ยนชื่อไปไปนะครับคุยแต่เรื่องส่วนกลางไม่คุยเรื่องเชียงใหม่เอาซะหน่อยคุณฟังครับ13พฤษภาพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่สักนิดนึงสำหรับคุณฟังที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นครับจะมีการจัดขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นะครับก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนแหนะออกมาแห่เพื่อเปิดเขาเรียกว่าเปิดเทศกาลประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทรีย์จะเป็นทุกปีจะเป็นอย่างนี้ทุกปีและเหมือนกับตอนสงกรานต์เราจะมีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงออกมาแห่ตกให้คนส่งน้ำนะครับฝนตกพระเจ้าฝนแสนหาตกทุกปีผมบอกเลยนะครับอินทขีนเนี่ยตกทุกปีแล้วก็บางวันนี่คือศรัทธาก็ล้นหลามนะครับเขาใส่ขันดอกนะเอาดอกไม้ไปใส่ฝนตกก็กางล่มนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นะครับก็ให้ประชาชนมารอส่งน้ำสละในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับเส้นทางครับเส้นทางคุณผู้ฟังพยายามเลี่ยงเส้นทางนี้หน่อยในช่วงของพรุ่งนี้บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับขบวนพระจะออกจากวัดเจดีย์หลวงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระปกเกล้าผ่านสี่แยกกลางเวียงนะครับแล้วก็ผ่านไปที่หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หลังจากนั้นจะเลี้ยวขวาที่หน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับตรงไปถนนราชวิถีผ่านกาดบุญอยู่แยกบุญอยู่นะครับแล้วก็จะตรงไปที่จุดกลับรถของกาดสมเพชรตรงนี้จะตรงไปเลยนะครับขบวนจะตรงผ่านแยกตรงนี้ไปเลยเพื่อเข้าสู่ถนนช้างม้อยทางใบกัดหลวงนะครับหลังจากนั้นก็จะตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกซุ้มประตูจีนแล้วก็จะเลี้ยวขวาครับจะไม่ตรงเข้าไปกาดนะครับจะเลี้ยวขวาเพื่อไปทางถนนช้างม้อยตัดใหม่นะครับแถวๆร้านข้าวต้มแดงภาค2เนี่ยนะครับแล้วก็จะผ่านวัดแสนฝางผ่านวัดแสนฝางเรียบร้อยแล้วจะเลี้ยวขวากลับเข้ามาที่ถนนท่าแพตรงไปที่ของประตูท่าแพตรงไปทางถนนราชดำเนินแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายที่แยกวัดพันอ้นแล้วก็แยกผ่านแยกวัดพันอ้นนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกลางเวียงเข้าสู่ท่านพระปกเกล้าเพื่อกลับวัดเจดีย์หลวงก็สิ้นสุดขบวนนะก็ใช้เวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแต่ท่านที่มีจิตศรัทธาก็ลองวางแผนในเรื่องของการไปร่วมเอาจุดที่ท่านสะดวกที่สุดเพราะว่าขบวนผ่านอยู่แล้วนะครับเส้นทางที่ผมบอกเนี่ยจอดรถที่ไหนดีอาจเตรียมน้ำขมิ้นส้มปล่อยเอ้ยส่งน้ำพระจะมีขบวนแห่ยิ่งใหญ่เลยนะครับคือไม่แพ้พระพุทธสีหิงเลยอ่ะยิ่งพอกันนะครับก็ช่วยกันเราดูว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับปล่อยตกทุกปีแต่ตกทุกปีคุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมคุยเรื่องของการทำก่อสร้างสะพานข้ามแยกแล้วก็ทางลอดผ่านแยก2จุดใหญ่ๆที่ปีงบประมาณนั้นปี69เนี่ยจะได้งบไปแล้วคือปีนี้จะได้งบแล้วก็คิดว่าจะเริ่มสร้างเฟสแรกก็คือน่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ผมไปบอกว่าในส่วนของแยกลิขิตชีวันเนี่ยอันนี้ผมยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะคื อเขาเคาะมาแล้วก็คือว่าถ้ามาจากแยกรวมโชคนะครับเพื่อที่จะตรงไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยตรงนี้จะเป็นทางลอดมุดไปเลยไม่ต้องติดไฟแดงแล้วทุกวันนี้โอ้โหติดแบบระเบิดระเบ้อนะครับที่มาจากแยกสันคยอมคือมาจากโฮมโปรนะครับเพื่อที่จะตรงผ่านแยกลิขิตชีวันไปแยกดอนแก้วไปเมอแม่ริมนะครับตรงนี้ปกติจะติดแสดงก็จะเป็นทางยกข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยทีนี้ทางระนาบเดิมตรงกลางจะไม่มีไฟแดงแล้วนะครับคุณผู้ฟังจะเป็นวงเวียน
จะเป็นวงเวียนเลยวนไปนะครับก็ดูแล้วผมดูแล้วมันก็ไม่น่าจะงงเหมือนแยกเลข8ที่ดอยสะเก็ดนะเป็นแยกดิแลนห้างชาวฤทธิ์ถูกใจเป็นพิเศษนะครับห้างชาวฤทธิ์ SD Car นะครับทีนี้วันก่อนผมก็บอกว่าถนนแยกสังขยอมที่เป็นเส้นสันทรายสายเก่านะครับก็จะเป็นเหมือนกันทีนี้ต้องขอแก้ข่าวเพราะว่าตอนนี้เขาเคาะมาแล้วว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับในส่วนของแยกสันขยอมเนี่ยนะครับก็คือถ้ามาจากจากฝั่งดอยสะเก็ดเพื่อที่จะมาแยกลิขิตชีวันคือแยกเมื่อกี้นะครับปกติจะติดไฟแดงตรงนี้จะเป็นทางยกข้ามไปเลยนะครับจะเป็นทางยกข้ามแต่ว่าในส่วนของ ถนนเส้นสันทรายสายเก่าคือที่มาจากตลาด3แยกสันทรายแล้วก็จะมาผ่านแยกสันขยอมนี้เพื่อที่จะตรงไปอำเภอสันทรายตรงไปที่ว่าการอำเภอสันทรายนี่ครับตรงนี้นะครับจะไม่มีทางลอดแล้วก็ทางยกนะครับจะเป็นทางระนาบเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการจัดสรรถนนให้มันเป็น2เลน4เลนอะไรก็ตามเพื่อให้รถนั้นสามารถโฟลว์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีแยกหมดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผ่านตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดในส่วนของทุกแยกแล้วก็ตรงกลางก็ยังจะเป็นสี่แยกไฟแดงอยู่แต่ว่าน่าจะปล่อยรถแล้วก็ระบายรถได้เร็วขึ้นเพราะว่าแยกในส่วนของเส้นหลักที่มาจากดอยสะเก็ดข้ามแยกนี้ไปที่ลิขิตชีวันมันเป็นทางยกเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณฟังวิ่งยาวมาจากแยกหลุยส์นะครับแยกวงแหวนที่3จากฝั่งสันกำแพงนะครับถ้าคุณผู้ฟังจะไปที่แยกดอนแก้วแม่ริมเนี่ยจะไม่มีอะไรติดแล้วถ้าแยกนี้เสร็จนะวิ่งตรงมาปั๊บก็ลงทางลอดผ่านมาถึงที่ตรงนั้นเรียกท่ารั้วนะครับผ่านมาถึงท่ารั้วก็ขึ้นทางยกเลยนะครับลงมาเสร็จปั๊บก็มาลงทางลอดที่แยกดอยสะเก็ดขึ้นทางลอดมาเสร็จปั๊บก็มาขึ้นทางแยกทางยกตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆไปแยกลิขิตชีวันก็ขึ้นทางยกลงจากทางยกก็ตรงไปที่ดอนแก้วได้เลยนะครับก็จะเลื่อนสะดวกสบายรถก็จะโฟลว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์แก้ข่าวคุณฟังนิดนึงนะครับวันนั้นไปแจ้งว่าเป็นเหมือนกันคือฝั่งนึงเป็นทางยกฝั่งนึงเป็นทางลอดแต่ตอนนี้แยกสันขยอมทางลอดไม่มีแล้วนะครับจะเป็นทางระนาบเดิมแต่ว่าจะมีการจัดสรรเรื่องของสัญญาณไฟอะไรให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับให้มันเร็วยิ่งขึ้นโอเคฟังครับอย่าทักทายคุณฟังหน่อยนะครับคุณตันม่วงหรือเปล่าครับแยกวุ่นวายน่ากลัวใช่คุณเด็กราชบุรีสวัสดีนะครับโยซิโมน้องโยสวัสดีนะครับคุณชันดาสวัสดีนะครับคุณพี่วิทูลโสดครับสวัสดีนะครับคุณบุญส่งนะครับคุณบุญส่งสวัสดีนะครับคุณโอเคเอ็มดาวสวัสดีนะครับคุณผีละพงปิยะพงครับขออภัยครับปิยะพงเดอะเดียสวัสดีนะครับคุณย่าน้องไอรินคุณสายครับสวัสดีนะครับโอเคคุยกันต่อครับเรื่องประเด็นที่คนกำลังเฝ้าติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของพระราชกฤษฎีกาเงินกู้400,000,000,000นะครับเพราะว่าบังเอิญรัฐบาลบอกว่ามันจะเป็น2ขยักอันนี้คือสร้างความสงสัยใครรู้ให้เกิดขึ้นนะครับจะเป็น200,000กับ200,000 200,000,000กับ200,000,000นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติก็บอกว่าปัจจุบันไทยมีความจำเป็นในการลดที่เขาจะลดพึ่งพาการนำเข้าพลังงานนี่นะครับก็เพราะว่าไทยมีความเสี่ยงด้านพลังงานสูงกว่าประเทศอื่นถ้าบังเอิญว่าสงครามเนี่ยมันยืดเยื้อเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลซ้ำเติมประชาชนหลายระลอกนะครับรัฐบาลก็เลยบอกว่าไอ้เงินกู้400,000,000เนี่ยมันยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวจำเป็นต้องกู้อ่ะนก2ตัวยังไงเดี๋ยวไปฟังนะครับเขาบอกว่าต้องเร่งปรับโครงสร้างเพื่อลดผลกระทบในระยะยาวการออกพระราชกฤษฎีกาครอบคลุมวงเงิน400,000,000,000เนี่ยในส่วนของการเยียวยา200,000,000,000นี่เราไม่พูดถึงละนะครับรู้อยู่แล้วว่าเอาตรงๆคือเอามาแจกเพื่อลดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเอามาช่วยเอามาแจกเอามาช่วยผ่านโครงการต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสนะครับ 200,000 ล้านแรกอันนี้ไม่ติดใจนะครับเพราะว่าท่านก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าท่านคุยไปแล้วนะครับส่วนของการเยียวยาไม่ติดใจส่วนการที่2ที่บอก 200,000 ล้านที่เหลืออาจจะถูกเอามาใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้เขาจะบอกว่าต้องเดินหน้าไปคู่กันเป็นการตอบข้อซักถามที่บอกว่าทำไมไม่กู้ทีละ 200,000 อีก 200,000 มันไม่มีที่ใช้รีบกู้มาทำไมเขาบอกว่าต้องเดินหน้าไปด้วยกันไปพร้อมกันความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่นะครับสถานการณ์ประเทศไทยและก็ทั่วโลกตอนนี้ที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยคือวิกฤตที่กระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็มีความแตกต่างจากปี40อย่างชัดเจนคุณเอกนิติบอกว่าวิกฤตครั้งนี้ต่างจากในอดีตเพราะว่าตอน40เนี่ยมันเกิดจากวิกฤตเรื่องค่าเงินแล้วก็สถาบันการเงินล้มนะตอนนั้นคุณฟังก็คงพอจะจำได้ท่านที่เกิดทันรู้อายุเลยนะครับก็คือการปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวแล้วก็มี56หรือ52ไฟแนนซ์คือล้มเลยนะครับล้มเลยนะครับธนาคารพาณิชย์กรุงเทพพาณิชย์ก็ไปในช่วงนั้นแหละนะครับอันนั้นคือปี40ฟองสบู่แตกแต่คุณเอกนี่ถือว่าครั้งนี้มันต่างกันครั้งนี้วิกฤตเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องของประชาชนนะครับที่พุ่งขึ้นสูงทั่วโลกนี่คือรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบดูแลอย่างเร่งด่วนคือถ้ารัฐไม่เดินเหมือนกันในวันนี้วิกฤตจะทวีความรุนแรงแล้วก็ซัดเข้ามาอีกหลายระลอกนะครับขณะนี้เราเห็นสัญญาณชัดเจนจาก3ระลอกหลังนะครับก็คือวิกฤตจากสงครามวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับแล้วก็วิกฤตต้นทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คือถ้าไม่รีบออกมาหยุดวิกฤตตั้งแต่วันนี้ปล่อยให้รายได้คนมันหดตัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับธุรกิจ SME อยู่ไม่ได้ยิ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงกลายเป็นวิกฤตการว่างงานตามมานี่คือเหตุผลที่รัฐบาลต้องยืนยันในความจำเป็นว่าต้องออกพรก.เงินกู้แล้วก็เอามาหยุดยั้งวิกฤตนี้อย่างเร่งด่วนอันนี้คือคุณเอกนิติรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อว่าคือความคืบหน้าไปเป็นยังไงบ้างคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะครับที่รัฐบาลนั้นจะเดินหน้าทำงานทันทีภายใต้วัตถุประสงค์ของงบประมาณ 400,000 ล้านจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักให้บรรลุเป้าหมายแบบยิงนกทีเดียวได้2ตัวอย่างผมจะดูได้กี่ตัวรอดูกะลึกๆก็ผมเอาใจช่วยนะผมก็โอเคคุณกู้มาคือผมทุกคนในประเทศไทยต้องร่วมรับผิดชอบกับหนี้ตัวนี้เพราะมันคือหนี้สาธารณะนะครับนะผมก็เอาใจช่วยนะอยากให้มันสำเร็จนะแต่ผมก็จะดูว่ามันได้2ตัวจริงหรือเปล่าอาจจะได้4ก็ได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นการเยียวยาเพื่อการบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็อันนี้คือโครงการนี้แหละไทยช่วยไทย plus กับประชารัฐ plus นี่นะครับอีก 200,000 ที่เหลือนะครับปรับตัวและเปลี่ยนผ่านเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งให้กับประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้นนะเขาจะรอดูเขาบอกว่าในส่วนของ200,000หลังเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกด้วยว่าจะมีงบส่วนหนึ่งมาสนับสนุนให้กับประชาชนในการที่จะเปลี่ยนลดพลังงานสันดาปก็คือรถน้ำมันเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงาน2อย่างในคันเดียวก็คือไฮบริดส่วนที่2ก็คือกำลังรอดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการไหนที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงโซล่ารูฟท็อปได้ง่ายขึ้นหรือได้ถูกกว่านี้จะมีการสนับสนุนในรูปแบบไหนบ้างนอกเหนือจากการที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีซึ่งบางคนไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับถ้าฐานภาษีคุณเสียแค่5% 10% อยู่แล้วเนี่ยครับเพราะว่าเป็นคนรับเงินเดือนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่มาหักลดหย่อนได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยไอ้ 200,000 นี่แทบไม่มีผลเลยไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่ถ้าโอเคเสียภาษีปรับในส่วนของการนำเอาค่าใช้จ่ายการติดตั้งโซล่ารูฟไปลดหย่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปพักสักครู่คุณผู้ฟังที่

0: ที่ชอบบอลโลกนะครับชอบโลกเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับผมจะคุยเรื่องของมหากาพย์ค่าลิขสิทธิ์บอลโลกที่เมื่อปี2022ที่จัดที่กาตาร์เนี่ยมันเป็นอีลุงตุงนางมากเลยนะครับที่ว่า 1,200 ล้านเนี่ยแล้วงบเราไม่พอเราเกือบจะไม่ได้ดูกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าได้ดูแล้วปีนี้เป็นยังไงกันบ้างการันตีว่าจะได้ดูแน่นอนทุกครบทุกคู่ผ่านฟรีทีวีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อทักทายคุณฟังก่อนเบรกนะครับคุณคิดถึงลิงสวัสดีครับคุณเคประตูน้ำคุณบีแฮปปี้บอกจนแล้วต่อไปคุณจูบอกเศรษฐกิจยุคต้มยำกุ้งใช่ช่วงนั้นแหละนะครับคุณหนูตาสวัสดีนะครับคุณสกลสวัสดีครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นมีการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
4: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
4: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
4: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
4: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ลับบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
4: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
4: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์ การและต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
6: ่ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
6: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่ม49นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณโรงเรียนส่งเสริมสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาตลาดรถยนต์เสียนันนะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มมายารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันครับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผมอยู่แล้วเนี่ยถ้าได้มีโอกาสไปใช้บริการห้องอาหารนะครับที่โรงแรมฟูรามาเนี่ยก็จะมีอยู่3จุดนะครับล็อบบี้บาร์นะครับเฮอริเทจคาเฟ่แล้วก็คาเมรอทคาเฟ่นะครับห้องอาหารคาเมรอทชั้นบนก็รวมถึงที่คุ้มมายารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันห้องอาหารคำแสนคาเฟ่แจ้งว่ารับทราบข้อมูลโปรโมชั่นนี้มาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk ทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ 10% ทันทีนะครับแจ้งโรงแรมได้เลยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงสำหรับรุ่นรายการด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับทั้งฝั่งของคุณรัชดาท่านาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าการประชุมครม.ประจำวันนี้เขาประชุมทุกวันอังคารนะครับบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานนะครับให้ดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026คือแนวทางเขาบอกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วนะครับเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวถ้าได้คำตอบแล้วคือมาตอบทีเดียวเลยนะไม่ต้องมาตอบคือครึ่งกลางๆเดี๋ยวจะเอาไปแชร์เอาไปคุยกันแบบเนื้อหาไม่ครบถ้วนอีกประมาณนี้นะครับรูปแบบการดำเนินการคร่าวๆก็คือให้มีการถ่ายทอดสดพอพูดถึงการถ่ายทอดสดมันก็ไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะเพราะนั้นกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนี่ทีนี้นางสาวรัชดาก็บอกว่าไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% นะครับบอกว่าย้ำบอกว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากไหนนั้นเดี๋ยวกรมประชาสัมพันธ์จะชี้คือตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์รับหมดเลยนะครับรับไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีการดำเนินการหรือประสานงานในลักษณะไหนให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกโดยที่ไม่กระทบงบประมาณของรัฐก็น่าจะมีความสุขกันทุกคนขอให้สบายใจได้ว่าหากกระบวนการนี้สิ้นสุดแล้วจะมีรายละเอียดชี้แจงให้ทราบต่อไปอันนี้เป็นเรื่องราวของฝั่งรัฐบาลก็ออกมาบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะแต่คุยแล้วกรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องไปดำเนินการเดี๋ยวจะมาชี้แจงอย่างอีกทีคุณฟังครับค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก5ครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทยหลังฟุตบอลโลก2026ปีนี้นะครับกำลังจะเตะในเดือนมิถุนายนนะครับปีนี้ค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ 1,300 ล้านบาท5ครั้งที่ผ่านมาประเทศไทยหลังจากที่ฟุตบอลโลก2026นะครับสหรัฐอเมริกา แคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมเตะในเดือนมิถุนา11มิถุนาถึง19กรกฎาคมอันนี้เคาะไปแล้ว 1,300 ล้านบาทถ้าเราย้อนกลับไปในฟุตบอลโลก2006ที่ประเทศเยอรมนีนะครับค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 337.5 ล้านบาทโดยที่บริษัททศภาค Communication Agency จำกัดนะครับคว้าสิทธิ์ไปถัดมาในฟุตบอลโลกปี2010คือครั้งที่19ที่ประเทศแอฟริกาใต้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกในไทยถูกเปลี่ยนมือเป็นบริษัท RSS จำกัดมหาชนต่อเนื่องมายังฟุตบอลโลกในปี2014ที่ประเทศบราซิลนะครับก็ยังคงเป็นบริษัท RSS จำกัดมหาชนที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบแพ็คคู่ต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกในปี2010แต่ครั้งนี้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นนะครับหลังจากที่กสทช.นั้นมีการออกประกาศหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่เผยแพร่ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปปี2555หรือที่เรารู้จักกันในกฎ must have นะครับเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้รับชมกีฬาที่อยู่ในความสนใจอย่างเท่าเทียม7รายการกฎ must have เนี่ยครอบคลุมถึงโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมเอเชียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมพาราลิมปิกเกมแล้วก็ฟุตบอลโลก7รายการนะครับจนในที่สุดศาลปกครองก็พิพากษาว่าประกาศของกสทช.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายกระทบกับสิทธิ์ของผู้ได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องชดใช้เงินให้กับบริษัท RS 427ล้านบาทต่อมาในฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรัสเซียครับมีการลงขันของเอกชน9รายก็คือ CP ไทยเบฟ BTS King Power Gulf กสิกรไทยแล้วก็ PTT GC บางจากรวมถึงคาราบาวแดงระดมทุนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดที่มีค่าลิขสิทธิ์ 1,141 ล้านบาทในขณะที่ค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ก็คือครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,400 ล้านบาทการที่กกท.คือการกีฬาแห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนเงินจากกสทช.ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่แพงที่สุดในประเทศไทยและล่าสุดฟุตบอลโลก2026ที่อเมริกากับแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทครับนี่เป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ทีนี้ย้อนไปดูในส่วนของดราม่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกาตาร์ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยังตามหลอกหลอนวงการโทรทัศน์ไทยอยู่นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บอร์ดกสทช.นั้นลงมติเอกฉันท์แบบ7-0ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ปิดประตูการใช้กองทุนสาธารณะอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์อีกต่อไปในขณะที่ที่ประชุมครม.เตรียมหารือข้อสรุปว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลก2026ฟรีหรือเปล่าท่ามกลางค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงแตะระดับถึง 1,500 ล้านบาทจุดเริ่มต้นของปัญหาเรื่องนี้ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2565ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์จะเปิดฉากขึ้นตอนนั้นไทยยังไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทำให้เกิดแรงกดดันอย่างหนักจากสังคมเพราะว่าฟุตบอลโลกนั้นถูกกำหนดอยู่ในกฎ must have ของกสทช.บังคับให้กีฬาสำคัญ7ประเภทต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายวันที่9พฤศจิกายนปี2565ที่ประชุมกสทช.อนุมัติใช้งบจากกองทุนวิจัยและก็พัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากองทุนที่เรียกว่ากปส600ล้านบาทสนับสนุนกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022ครบทั้ง64นัดโดยให้เหตุผลว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณะเงินหนุน600ล้านจากกสทช.จ่ายให้กับกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อไป หากองทุนเพิ่มกับเอกชนอีก600รวมเป็น 1,200 เพื่อจะได้ซื้อลิขสิทธิ์ไม่นานการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็มีการทำข้อตกลงให้กลุ่มทรูเป็นผู้สนับสนุนหลักค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล

0: โลก2022ทรูสนับสนุนเงินมาอีก300ล้านบาทแลกกับ10คาร์ดในการถ่ายทอดสด Exclusive ผ่านช่องทางของทรูนะครับทั้งกล่องทีวี True ID แล้วก็ IPTV ในช่วงแรกเรื่องนี้นำไปสู่ประเด็นข้อพิพาทในเรื่องของการถ่ายทอดสดทันทีเพราะว่า True ถือว่าเป็นเอกชนที่สนับสนุนเงินที่สุดในส่วนของ600ล้านที่ขาดไปที่เหลือมันก็จะเป็นบางจากเป็นปตท.เป็นอะไรรวมกันนะครับเป็น300 True เจ้าเดียวคือ300เขาก็เลยขอผูกขาดเรื่องของ10ขาดในการถ่ายทอดแบบ Exclusive ผ่านกล่องของเขากลุ่ม True ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสด32แมตช์แรกแล้วก็สิทธิ์ในการเลือกแมตช์สำคัญก่อนครับรวมถึงสิทธิ์เด็ดขาดผ่านทาง IPTV และ OTT ของ True เองแบบนี้ก็เป็นเรื่องเกิดปัญหาเรื่องจอดำครับสัญญาณของ True นั้นขัดกับกฎ Must Have Carry ของกสทช.ทำให้เกิดปัญหาจอดำในกล่อง IPTV ค่ายอื่นเช่น AS Playbox มันต้องมีการฟ้องร้องมาจนถึงวันนี้คำถามในตอนนั้นคือเงิน600ล้านบาทเป็นไปเพื่อความเท่าเทียมหรือไม่และทำไมยังเกิดปัญหาจอดำอยู่นอกจากนั้นการอนุมัติงบดังกล่าวนะครับกลับกลายเป็นระเบิดเวลาภายในกสทช.เองครับเพราะว่าถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเอาเงินกองทุนสาธารณะไปอุดหนุนคอนเทนต์กีฬาที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงจนนำไปสู่การตรวจสอบภายในแล้วก็ความขัดแย้งกันเองบอร์ดของกสทช .23 มกราคมปี66บอร์ดกสทช.มีมติเสียงข้างมากปลดนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลจากตำแหน่งรักษาการเลขาธิการกสทช.ระหว่างถูกตรวจสอบกรณี
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าหลายประเทศแต่สำหรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวจึงจะเสนอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลหนึ่งแต่ตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนายศรีหศักดิ์ยังเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจำเป็นจะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกเราจะทำในเรื่องฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนายศรีหศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพิ่งออกมาให้ความเห็นเรื่องลดระยะเวลาฟรีวีซ่าโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะเคยให้ความเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งขณะนี้เราจะมาดูภาพรวมทั้งหมดและประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากขึ้นสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักหรือยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นายศรีหศักดิ์ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่าแต่ละประเทศเข้ามาตามวัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือไม่ประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุ
5: ณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยมัลแวร์ JCU แฮ็กคอมดูด OTP เหยื่อสูญกว่า10ล้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อกงออนไลน์หรือ ACSC ออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังมัลแวร์ชนิดใหม่ชื่อ JCU หลังพบผู้เสียหายแล้วหลายรายและมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทการแจ้งเตือนครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ามัลแวร์ JCU มักแฝงตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows โดยผู้ใช้จำนวนมากไม่รู้ตัวเพราะมัลแวร์สามารถซ่อนการทำงานได้แนบเนียนรันอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและตรวจจับได้ยากจุดอันตรายของมัลแวร์ชนิดนี้คือการทำงานในลักษณะ C2 Server หรือระบบที่เปิดทางให้แฮกเกอร์ควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้แทบทั้งหมดเปรียบเหมือนผู้ไม่หวังดีเข้าไปนั่งใช้งานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของเหยื่อด้วยตัวเองเมื่อแฮกเกอร์เข้าถึงเครื่องได้แล้วจะสามารถดึงข้อมูลสำคัญออกไปได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในระบบประวัติการใช้งานข้อมูลบัญชีธนาคารไปจนถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีโดยผู้เสียหายจำนวนหนึ่งมารู้ตัวอีกครั้งหลังเงินถูกโอนออกจากบัญชีไปแล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบเพิ่มเติมคือแฮกเกอร์บางรายสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่าน Google Messenger บนโทรศัพท์มือถือได้เนื่องจากผู้เสียหายมีการซิงค์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์เมื่อมัลแวร์เข้าควบคุมเครื่องก็สามารถเห็นข้อความ OTP และนำไปใช้ทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้ทันทีเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ใช้โปรแกรมด้านความปลอดภัยเช่น Malwarebytes เพื่อตรวจสอบและกำจัดภัยคุกคามในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะในช่วงที่ผ่านมารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากการหลอกลวงผ่านข้อความหรือโทรศัพท์ไปสู่การโจมตีผ่านอุปกรณ์ของเหยื่อโดยตรงมากขึ้นทำให้หลายกรณีผู้เสียหายแทบไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกควบคุมระบบอยู่เบื้องหลังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Fresh It Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099 242 7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: Fresh Reveal the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง Play Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill The Music

เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นจนถึงการเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยส่วนการสมาทานโดยเฉพาะนั้นก็หมายถึงว่าขอสมาทานแยกเป็นสิกขาบทอย่างปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแยกเป็นบทเป็นบทอย่างนี้เป็นการสมาทานแยกเป็นข้อเป็นข้อจนครบ5ข้อนี่สมาทานมีการเว้นแต่ละข้อละข้อนี่เป็นการสมาทานสิกขาบทโดยเฉพาะการสมาทานขาบทรวมคือหมายกล่าวรวมเลยว่าปัญจสิกขาปทังสมาธิยามิขอสมาทานสิกขาบททั้ง5เว้นไปเลยทั้งหมดการสมาทานโดยเฉพาะนั้นถ้าบุคคลใดก้าวล่วงสิกขาบทข้อใดก็เป็นอันว่าขาดเฉพาะข้อนั้นข้ออื่นก็ยังคงตั้งอยู่เป็นปกติเพียงแต่ว่าสมาทานใหม่เฉพาะข้อที่ขาดไปเท่านั้นแต่สำหรับบุคคลที่มีการสมาทานรวมคือสิกขาบทรวมกันหากก้าวล่วงสิกขาบทข้อใดเพียงข้อหนึ่งลงไปก็ถือว่าขาดทั้งหมดเป็นอันว่าการรักษาศีล5ก็ดีหรือศีล8ก็ดีของผู้นั้นต้องขาดไปพร้อมกันการสมาทานรวมนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในทางตรงกันข้ามเกี่ยวกับการสมาทานศีลที่เป็นแต่ละข้อละข้อซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็สมาทานสิกขาบทแยกเป็นทีละข้อละข้อจนครบ5ข้อเมื่อข้อใดขาดแล้วก็ควรจะได้สมาทานหรือว่าพึงเว้นในข้อนั้นเสียใหม่ฉะนั้นศีล5ข้อที่เรามีอยู่ก็จึงเป็นนิจศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั้งหลายผู้ที่สมาทานก็ดีหรือไม่ได้สมาทานก็ดีก็จำเป็นต้องรักษาอยู่แล้วเป็นปกติของผู้ครองเรือนจึงขอฝากเรื่องศีลนี้ไว้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้รับฟังได้รับทราบว่าการเป็นคฤหัสถ์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องมีศีล5เป็นนิจศีลอยู่ประจำแล้วเกี่ยวกับศีลของพระภิกษุภิกษุณีสามเณรแล้วก็ศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน

ในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้คือเจ้าวัดหนองทองแห่งดงจังหวัดเชียงใหม่ตนนี้อยากได้นำเอาข้อคิดและข่าวสารต่างๆมาอู้มาจ๋าเออแก่ญาติแก่โยมท่านทั้งหลายได้ฟังกันสักปีละแกงแคร์แกงโฮเดี๋ยวแต่ภัยจะมักจะชอบเจ้าอย่างใดสุดแล้วแต่โอ้ไปมาปูจาพระรัตนตรัยก่อนนอกเพื่อเป็นมังกละเป็นมงคลต่อชีวิตตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนก็ว่าพร้อมกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทธปะกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิทธิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
Nyate tang jata le bore sa yokane ata bore sa pokala. E sa bakau wato sa baka sangko. Aho na yo, paho na yo, dake na yo. Ancha le karane yo. Ano tarang bunyaketang lokat sate yang dunne metang bawa mangkalan ya nyoja mana posa kona sasato papaka oto sopinang akantang sangkano pawe nabi na zamento pocang ko zate zangkato tamanang wijayo tata wili yang piti pasate pocang kaca tata pare samado peka pocang kaca tete sepatak sina Mune na samata kata pavita pahuli kata Sangvatante apinyaya nipanaya japodiya Etena satya vachena sotite oto sapata Eka samming sama yena tomo kanlanan jagat sepang Kilane toke tete sawa pojang ke sata te sanye Te jatang api nande towa roka mucing sutang kane Etena satya vachena sotite oto sapata Ekata tamala japikelan yena pipirito Junda terena tan yena panapeta wana sadarang Sambodhita vajya apata dhamma buddha siddhana so Etena satya vajena sotete oto sapata Bahina teja apata dhamma buddha siddhana so Etena satya vachena sotite oto sapata Pahina teja apata tinanam bima yesinam Maka atakile savapata nubati tamatam Etena satya vachena oto Sotite oto sapata Sakatwa buddha ratanang osatang utamang warang Itang dewa manut sanang buddha tejena sotina Natsantu patawa sapetu kavu pasamentu te Sakatwa dhamma ratanang osatang utamang warang Palila upasamanang dhamma tejena sotina Nasantu patawa sapepaya upasamentu te Sakatwa dhamma ratanang osatang utamang warang Paunayang paunayang sangkate jena sotina Nasantu patawa sapero kavu pasamentu te Ati unasa vijayo damolo ke anutaro Sapa sata itatayatang tuangkan ngayi tewate
ปริวัตเจลาจัตันเตอมนุสเกปะวะเกปยัคเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมรณเณนะวะสัพพัสสะมามรณะมุตโตทะเปตวะกะระมะริตังตัสเสวะอนุปะเวนะอุตุเตวะสุขิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะตัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุปะเวนะอุตุเตวะสุขิสัทธาเลกิตังเจนเตตังโบจังทารนังวัจนังกรุงปะเลสังเทวานังสุตโตวะปะตัสสะอายุปวัตติติปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิปวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนพอจังคะปริตสักกัตตัวอุณัสสะวิจัยโยบทสาธยายบนอันศักดิ์สิทธิ์จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนหญิงชายแม่นตะลงโรกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยนอกกายในสรีระร่างกายกินยุกกินยาหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บที่มันบ่หายขอให้มันหายมีความสุขกายสบายใจเดินทางไปเหนือใต้ตกออกด้วยความปลอดภัยบอกว่าวาดอภัยอุทกภัยอัคคีภัยโรคาภัยอุปติภัยอย่าได้มากรรมมากายไปมีโจกมามีชัยสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาว่าตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพื่อจำเริญในกิจการงานต่างๆอายุวันะสุขภะละโดยจิมเตินกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังระยะนี้พายุสุขสนร้อนฝนจักตกไปเอฟจักลงลมจักแห้งนับตั้งแต่ตะวันมาถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงอายุผ่านไปโยมก็ผ่านไปเดี๋ยวต้องอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนา103พระวัชราญาติโยมนับตั้งแต่เมื่อตะวันวาจนถึงปัจจุบันนี้ตะวันนี้หนองตองมีเพียงแต่ลมฝนมาลงแต่ที่ใกล้ๆมีฝนตกเล็กน้อยอากาศก็บ่แปรปรวนอยู่ตามปกติ
พี่น้องญาติโยมมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้วันนี้ที่วัดวังสิงคำเป็นมีการสวดพุทธมนต์ตอนเย็นบึ้นทำทักษิณานุปทานงานตาลปหลวงหงใหญ่วันผู้นิมนต์ทุเจ้าเจริญพุทธมนต์สืบโอราชตาพี่น้องญาติโยมระยะนี้งานส่งน้ำธาตุมีเยอะเกือบทุกวัดในอำเภอหางดงและจังหวัดเชียงใหม่ฉะนั้นในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทบอกว่าตุเจ้าว่าคนบ้านที่หอนับถือพุทธศาสนาศาสนกรรมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าที่ของหมู่เฮาก็คือการศึกษานอกจากทางโลกเราต้องศึกษาทางธรรมทางโลกศึกษาก็นำปฏิบัติเพื่อถูกต้องด้วยความสุจริตทางธรรมก็ปฏิบัติตามธรรมเผยแผ่ธรรมคำสอนสืบต่อพุทธศาสนาโดยมีคุณธรรมเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติเออถูกต้องไม่ใช่เสแสร้งไม่ได้อวดอ้างไม่ได้โอ้อวดไม่ได้อุตริปฏิบัติตามแนวศีลแนวธรรมสาธุชนญาติโยมหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าโยมและพระฉะนั้นตุเจ้าจึงขอตักเตือนเออท่านทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีในทางที่ชอบตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมบัดเสแสร้งบลอกลวงกันบ่มีนอกบ่มีในไม่มีอะไรอยู่ในจิตในใจสมมุติเราเป็นพระสงฆ์นอกจากการศึกษาปฏิบัติแล้วสิ่งหนึ่งหน้าที่ต้องทำคือการอนุเคราะห์อนุเคราะห์ส่งเคราะห์ตามหลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็มีบางท่านบางคนได้โอ้ขัดแย้งโต้แย้งว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ใช่กิจของสงฆ์มันเหมือนอย่างน้ำท่วมไปไม่ไปเอี่ยวหาคนติดเตียงกาบางท่านบางคนไม่ใช่กิจของสงฆ์โอ้ญาติโยมนั้นกิจของทุกเจ้ากำแล้วสาธารณะสงเคราะห์มันเป็นเรื่องของทุกเจ้าที่ต้องทำญาติโยมก็ต้องมีพระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่พระสงฆ์นั้นถ้าจะโอ้เป็นทิศทางก็เป็นทิศเบื้องบนเป็นต้นว่าเอาห้ามปรามสอนท่านทั้งหลายละความชั่วว่าการกระทำอย่างเนี้ยมันบ่ดีเพราะว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจอู้อย่างนี้บ่ถูกนะโยมเน้อทำอย่างนี้ผิดศีลนะโยมเน้อเ
แนะนำสั่งสอนหรือตั้งอยู่ในความดีนอกจากบอกโทษแห่งการประพฤติความชั่วทางกายวาจาใจแล้วแนะนำตั้งอยู่ในคุณงามความดีศึกษาในศีลศึกษาในธรรมปฏิบัติตามศีลตามธรรมด้วยความปรารถนาดีไม่มีอะไรแอบแฝงไม่หวังผลอะไรมาทดแทนจะว่าไปแล้วก็หวังที่จะได้รับคืนมาการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทุกวันเราอยู่ได้ด้วยการนุเคราะห์ส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าเป็นทุกเจ้าก็อู้สิ่งที่ญาติโยมยังบ่เคยฟังไม่ได้ฟังบ่เคยอู้ได้อู้บ่เคยปฏิบัติแนะนำปฏิบัติชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่ศึกษามาฟังมาปฏิบัติมาแล้วแก่ญาติแก่โยมได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมันอย่างน้อยเป็นการบอกทางสวรรค์พระเจ้าเพิ่งก็มีหน้าที่สั่งสอนแนะวิธีดำเนินชีวิตประสบผลสำเร็จมีแต่ความเจริญโดยสอนว่ามันพิจารณาตัวตนเองเตือนใจตัวเองอยู่เสมอตามหลักในทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าเป็นธรรมที่บรรพชิตควรจะมีในจิตในใจควรนำพิจารณาอยู่ตลอดยกตัวอย่างเช่นว่าเอาเป็นทุกเจ้าก็มาพิจารณาขึ้นว่าเอามีเพศการนุ่งกางโนมก็ต่างจากคฤหัสถ์การเป็นอยู่ก็อยู่แบบง่ายๆบ่าวหูจับกันจู้จี้ประทำตัวเป็นคนจู้จี้จุกจิกบ่าวใจตัวเองเป็นใหญ่เหล่านี้เป็นต้นพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมคนเราอยู่ด้วยกันถ้าจู้จี้จุกจิกยกตนข่มต้านเอาตัวเป็นใหญ่อยู่ด้วยกันบ่ค่ะได้ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพราะศีลธรรมจะนำสุขให้เกิดขึ้นเอาละวันนี้อุจาเป็นมาเป็นเวลาพอสมควรในที่สุดขอความผาสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนเจริญพรพบกันใหม่โอกาสหน้า

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8

า30นาทีคณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 นาทีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เราคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคติปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลตุเทพเขตหนึ่งกล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพ่เมตตาถวายพระสาหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 นมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรจิตวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสมกลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064751หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9:00 นเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 081 7836540

้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทน์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทน์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทน์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 น.ทำบุญตักบาตร 9:00 น.ถึง 18:00 น.ส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 น.ในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทน์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทน์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะ

ยชน์เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลกทุกลมหายใจดังคำว่าสติมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตของเราทุกลมหายใจส่วนจิตนั้นให้โทษให้คุณแก่เราได้ตลอดเวลาเราจะพิจารณาได้ว่าสตินั้นจะเป็นคุณส่วนจิตนั้นให้คุณให้โทษกับเราได้ตลอดเวลาจะเป็นคุณก็ได้จะเป็นโทษก็ได้นั่นคือจิตเพราะจิตมันแปรสภาพจิตมันแปรสภาพส่วนสตินั้นตั้งมั่นมั่นคงเป็นอมตะมั่นคงเป็นอมตะสติจึงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราสติจึงเป็นผู้ให้คุณแก่ชีวิตของเราให้เราเข้าใจว่าสติเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของเราให้พวกเราอาศัยสติสติจึงเป็นหลักให้กับชีวิตของเราสติจึงเป็นหลักให้กับกายและจิตเมื่อกายกับจิตอาศัยสติหรือสติกำกับกายกำกับจิตทั้งกายทั้งจิตนั่นจะเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลสติมันจะบอกให้เราสิ่งนี้มีคุณมีโทษ

ให้เราพิจารณาสติมันจะบอกมันจะสอนให้เรานั้นเกิดความสมดุลสมบูรณ์มากมันก็ไม่ให้น้อยมันก็ไม่ให้ที่เราเรียกว่าสายกลางนั่นแหละนะมันจะจัดความสมดุลเมื่อเรามีสติเราก็จะควบคุมสิ่งต่างๆที่เรารับรู้ได้ทุกวันนี้จิตรับรู้จิตไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เรารับรู้ได้เราจึงเป็นธาตุของการรู้จิตเราเป็นธาตุของการรับรู้เช่นตาของเราเนี่ยก็เป็นธาตุในรูปหูก็เป็นธาตุของเสียงจมูกก็เป็นธาตุของกลิ่นลิ้นก็เป็นธาตุของรสชาติอาหารนั่นคือจิตตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งที่รู้ส่วนสตินั่นจะกำหนดรู้สติจะกำหนดรู้จะไม่ยึดติดสิ่งที่รู้จะอยู่ห่างๆกับสิ่งที่รู้เช่นไฟมันร้อนมันก็อยู่ห่างๆจะไม่เข้าไปใกล้ของที่มันร้อนจะไม่อยู่ใกล้ของที่มันเน่าเหม็นจะอยู่ห่างๆกับสิ่งที่มันเป็นของเหม็นๆเน่าๆเพราะนั้นสติมันจะสร้างความจริงให้กับชีวิตเรียกว่าสติกำหนดรู้สิ่งที่เรารู้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เรารู้มันแปรสภาพเปลี่ยนแปลงตลอดกาลเวลาสติกำหนดรู้ว่าสิ่งที่เรารู้เป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากได้แก่อารมณ์ความรู้สึกของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเสียใจกี่ครั้งที่สุดมันก็เสื่อมสลายหายไปจากจิตใจของเราเราจะสุขกี่ร้อยครั้งที่สุดมันก็เสื่อมหายไปจากจิตใจเราพวกเราทั้งหลายสติจึงกำหนดจิตของเราเมื่อจิตของเราพึ่งพาสติจิตนั่นก็จะเกิดคำว่าคุณประโยชน์ต่อเราถ้าจิตนั่นไปอาศัยความคิดถ้าจิตนั่นไปอาศัยสิ่งอื่นๆก็จะเกิดโทษกับเราดังเช่นจิต ไปติดในสุขก็เป็นโทษให้กับชีวิตของเราเพราะสุขมันเปลี่ยนแปลงจิตไปติดในทุกข์มันก็ให้โทษกับชีวิตของเราเพราะทุกข์มันเปลี่ยนแปลงจิตมันจะเป็นผู้ไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสภาพจิตเดิมนั้นเป็นแค่เพียงแค่รู้สึกจิตเดิมเปลี่ยนเพียงแค่ความรู้สึกเหมือนทารกแรกเกิดจิตเดิมเราเปลี่ยนเพียงแค่รู้สึกเหมือนทารกแรกเกิดมันบอกไม่ได้ว่ามันหิวมันบอกไม่ได้ว่ามันร้อนเพราะมันไม่รู้ว่าร้อนว่าหนาวว่าหิวแต่มันเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายสภาพจิตเดิมเราก็รู้สึกแต่มันไม่รู้เรื่องธรรมะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นจิตเราจะรู้เรื่องธรรมชาติก็จิตนั้นต้องอาศัยสติจิตนั้นจะรู้เรื่องธรรมะจิตนั้นก็ต้องอาศัยสติทุกวันนี้จิตเราไปอาศัยความคิดไปอาศัยสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา
จิตมันจึงวกไปวนมาอยู่ภายใต้การรับรู้รู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันรู้สึกจิตเราก็อยู่ภายใต้วงจรอุบาทของตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสุขเกิดขึ้นกี่ร้อยครั้งที่ตาพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นกี่ครั้งที่ตาของเราพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นกี่ครั้งเรานี่แหละมันอยู่เป็นวงจรมันแปรสภาพตลอดหูของเราก็เป็นเช่นเดียวกับตาจมูกก็เป็นเช่นเดียวกับตาลิ้นก็เป็นเช่นเดียวกับตามันแปรสภาพตลอดกาลเวลาเพราะจิตมันเป็นผู้ไม่รู้จิตเป็นผู้ไม่รู้มันก็เกิดอาการสำแดงอาการถ้าจิตเป็นผู้รู้ก็คือจิตอาศัยสติเช่นกินแค่อิ่มมันก็จะบอกให้ลิ้นว่ากินให้มันอิ่มให้บอกให้แค่นี้มันจะไม่สนใจใส่ใจนะว่าหอมเหม็นมันไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการนะลิ้นมันก็จะบอกอร่อยไม่อร่อยมันก็ไม่ให้เกิดมันก็รู้ว่ากินให้อิ่มนี่แหละมันจะเมื่อจิตมันมีสติมันจะไม่ยึดติดสิ่งที่ตารับรู้หูรับรู้จมูกรับรู้ลิ้นรับรู้กายรู้สึกจิตรู้สึกมันจะไม่เกิดอาการมันจะไม่สำแดงอาการใดๆทั้งสิ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้มันจะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ในพวกเราทั้งหลายเมื่อเรารู้แล้วว่าสภาพจิตเป็นผู้ไม่รู้นั่นคือสภาพจิตเดิมของเราเป็นผู้ไม่รู้ส่วนสตินั่นเป็นผู้รู้คือสภาพสติเป็นผู้รู้ในอัตโนมัติแต่พวกเราต้องมีสติโดยเฉพาะสติกำหนดรู้ออกจากทุกข์ให้ได้กำหนดรู้ออกจากสุขให้ได้มีสติกำหนดรู้ออกจากสิ่งที่เรารู้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่เกิดมันก็เกิดแต่คำว่าว่างเปล่าเท่านั้นแต่มันไม่มีอะไรถ้าเรามีกำหนดรู้แล้วเนี่ยถ้าเรามีสติกำหนดรู้เวทนาไม่เกิดกำหนดรู้อุปาทานก็ไม่เกิดกำหนดรู้ขันธ์ 5ก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆในพวกเราทั้งหลายเรากำหนดรู้คำว่ารู้ก็หมายถึงรู้ด้วยวิชาปัญญารู้แจ้งซึ่งความเป็นจริงรู้ด้วยวิชาปัญญาได้แหละเรียกว่าสติกำหนดรู้ด้วยวิชาปัญญาจึงเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นความรู้ที่เราอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับวิชาปัญญาแต่พวกเราที่ขาดวิชาปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าทุกก็มีค่าเห็นไหมสุขก็มีค่าพอใจก็มีค่าไม่พอใจก็มีค่าเพราะเราไปตอบสนองมันนั่นแหละเราให้ค่ามันเราต้องพิจารณาชีวิตของเราเมื่ออาศัยสติชีวิตของเรานั้นจะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงดังแม่จะอยู่กับลูกพยายามหาเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับลูก
นั่นคือแม่แต่พวกเราทั้งหลาย

ส่วนจิตเราจะเห็นได้เปรียบเสมือนลูกมันจะอยู่ห่างพ่อห่างแม่ส่วนจิตลูกเปรียบเสมือนจิตอยู่ห่างพ่อห่างแม่ไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่มีข้อแก้ตัวให้พ่อให้แม่อยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตเปรียบเสมือนลูกนั่นแหละพวกเราทั้งหลายพิจารณาดูแต่จิตมันแปรสภาพอยู่กับความไม่เป็นจริงแต่พวกเราทั้งหลายจิตมันอยู่กับความไม่เป็นจริงมันจึงเห็นคำว่าภรรยาตนเองยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่ตนเองเห็นไหมแต่พวกเราทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยมันเห็นอย่างนี้เห็นสามีตนเองยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่ตนเองเห็นไหมนี่คือจิตที่ขาดสติจิตนั้นถ้ามันขาดสติจิตมันไปอาศัยความโลภความโกรธความหลงจิตนั้นจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงเป็นเกิดความเป็นจริงสามีเป็นของนอกกายภรรยาก็เป็นของนอกกายสามีภรรยานั้นเป็นสมบัติซึ่งกันและกันแค่บางเวลาส่วนพ่อกับแม่นั่นเป็นสมบัติของเราตลอดเวลาเนี่ยพอเราจะเห็นว่าจิตนั้นเป็นผู้ไม่รู้รู้แต่ว่าสามีรู้แต่ว่าภรรยายิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่ตนเองนั่นคือจิตคนส่วนมากก็เป็นเช่นนี้ให้ความสำคัญกับสามีภรรยาตนเองมากกว่าพ่อแม่ตนเองแต่พวกเราทั้งหลายให้ความสำคัญลูกตนเองเหนือกว่าพ่อแม่ตนเองเราจะสังเกตพิจารณาได้เมื่อลูกเติบใหญ่เติบโตมาแล้วเพิ่งพาตนเองได้เห็นไหมลูกเราจะเห็นว่าลูกนั้นไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่แล้วนี่แหละเป็นกรรมเป็นวัฏจักรของคำว่าพ่อนี่แหละเป็นวัฏจักรของเขาว่าลูกพ่อที่ไปอาศัยอะไรไปอาศัยสิ่งภายนอกความโลภความโกรธความหลงจึงเห็นความไม่เป็นจริงพอแก่ตัวมาแล้วก็เหงาแม่เราเป็นฉันใดพ่อเราเป็นฉันใดเราก็เป็นดั่งพ่อเราทุกประการเราก็เป็นดั่งแม่ของเราทุกประการลูกมันก็ทิ้งเราแต่มันก็ไปสนใจสามีมันอีกไปสนใจลูกมันต่อไปสนใจภรรยามันต่อนี่แหละวัฏจักรกรรมโกงกรรมโกงเวียนโกงกรรมโกงเวียนนั้นเป็นแบบนี้เราขนาดที่เราแต่งงานเราก็ให้ความสำคัญสามีภรรยาของตนเองให้ลูกความสำคัญลูกตนเองมากกว่าผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ของเราอีกในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้นี่คือความจริงสตินั่นมันจะให้เรารู้ด้วยวิชาปัญญารู้ความจริงว่าพ่อแม่เป็นสมบัติของเราสิ่งที่เราควรดูแลและรักษาวิชาปัญญามันจะบอกเราให้เราดูแลแม่ของเราพ่อของเราลูกของเราให้เราให้ความสำคัญลูกของเราดั่งพ่อแม่ของเรานี่แหละคือสติปัญญาวิชาปัญญาจะบอกจะสอนให้เราได้รู้ความเป็นจริงว่าสามีเราไม่เป็นสิ่งที่ยังไม่ควรดูแลภรรยาเราก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรดูแลถึงแม้จะดูแลก็แค่บางเวลาสิ่งที่เราควรสนใจใส่ใจตลอดเวลาได้แก่พ่อกับแม่ลูกของเราพ่อแม่ลูกของเราได้เป็นสิ่งสำคัญส่วนสามีภรรยานั้นมีความสำคัญต่อการแค่บางเวลาเราให้เราเข้าใจว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จระหว่างพ่อแม่ของเรากับลูกของเราพ่อแม่ลูกกับสามีภรรยาเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันเราก็ต้องพิจารณาเราเกิดมา
นะเรายังไม่เคยดูแลแม่เราเท่ากับได้เราไปดูแลสามีของเราอะเราเกิดมาเราไม่เคยดูแลภรรยาของเราอะเท่ากับได้ไปดูแลพ่อแม่ของเราเลยนี่แหละคือเรียกว่าจิตเป็นผู้ไม่รู้จิตเป็นผู้หลงจิตเป็นผู้ยึดเป็นผู้ยึดติดสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราครอบครองจิตมันจะไปครอบครองสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจิตมันจะครอบครองสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจิตมันจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเพราะจิตมันมีความโลภความโกรธความหลงจิตมันก็เหมือนเด็ก5 6 7ขวบนั่นแหละสภาพจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่มั้ยเราจะเห็นสติมั่นคงต่อนะสติเหมือนพ่อแม่มั่นคงต่อลูกตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนมากขาดวิชาปัญญาจึงเห็นความไม่เป็นเห็นความจึงเห็นความไม่เป็นจริงจึงเห็นความไม่เป็นจริงเป็นสิ่งจริงเป็นความจริงดังผู้เป็นสามีผู้เป็นภรรยาเนี่ยใช่ไหมต่างคนต่างหลงกันต่างคนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญต่อกันเราไปพิจารณาดูตอนที่มันแตกแยกอย่าล้างล่ะเราพิจารณาดูตรงนี้เมื่อสามีแตกแยกอย่าล้างกันสามีภรรยากลายเป็นของสาธารณะเห็นไหมเมื่อแตกแยกอย่าล้างล่ะมันไม่ได้เป็นสมบัติของเราแล้วผู้เป็นสามีภรรยาแต่พ่อแม่ของเราน่ะเป็นสมบัติของเราตลอดเวลาลูกที่มีสติวิชาปัญญาจะเข้าใจพ่อแม่เป็นสมบัติของเราตลอดเวลาลูกเป็นสมบัติของเราตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าแม่บางคนแตกแยกอย่าล้างรังเกียจลูกนะไปหลงผัวใหม่สามีใหม่ภรรยาใหม่นะทิ้งลูกไว้ให้ตายายเลี้ยงอันนี้ก็มีจำนวนมากที่เราพบเห็นอยู่นะพวกเราต้องพิจารณานี่แหละคือสภาพจิตกับสภาพสติแตกต่างกันหัวใจของคนที่มีสติวิชาปัญญาจะเห็นความสำคัญผู้ให้กำเนิดชีวิตให้ความสำคัญผู้ให้ชีวิตเช่นลูกที่มีวิชาปัญญาเนี่ยมีสามีที่ดีได้ก็เพราะพ่อแม่นี่แหละจะแบบนี้กินดีอยู่ดีได้เพราะมีสามีที่ร่ำรวยได้ก็เพราะพ่อแม่นี่แหละเนี่ยมันจะคิดแบบนี้มันจะให้ความสมดุลคิดถึงต้นเรียกว่าคิดถึงต้นเหตุปลายแต่ต้นเหตุมันก็คือพ่อแม่เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจคำว่าสติกับจิตถ้าจิตอาศัยสติจิตนั้นจะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงนะอยู่กับความเป็นจริงความจริงที่นี้ก็หมายคือว่าธรรมชาติจิตที่เป็นผู้รู้ก็อยู่ได้อยู่กับธรรมะก็อยู่ได้ทำไมธรรมะกับธรรมชาติมันแตกต่างกันธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเส้นผมของเราเคยดกดกแน่นแน่นเต็มหัวศีรษะมาวันนี้มันเริ่มห่างนะผมมันเริ่มร่วงนะมันไม่เริ่มเห็นหนังศีรษะเห็นไหมนี่แหละคือมันเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งอารมณ์มันก็เปลี่ยนแปลงความคิดมันก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงดังกระแสลมไปทั่วสารทิศเห็นมั้ยอารมณ์ของเราน่ะเหมือนกระแสลมมันพัดไปหมดมันไม่ได้พัดไปทางตะวันตกมันไม่ได้พัดไปตะวันออกอย่างใดอย่างหนึ่งมันไปทุกทิศใน1วันอารมณ์เราก็เกิดสารพัดอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละคือจิตพวกเราทั้งหลายธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะ
นี่แหละจิตที่มีธรรมะจิตนั้นจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

0: บหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมธรรมร่ว
4: มใจ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
10: มีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
11: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
13: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
14: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
15: เชื่อมั่นในความดี
14: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
16: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
14: ทำดี
16: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
14: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
15: Mass
14: FM เชื่อมั่นในความดี
17: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
18: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
19: ได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลสหนึ่งการพูดแต่วาจาที่ดี1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
20: สาธุ
21: สาธุ
20: สาธุ
19: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
14: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
19: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1.
20: คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
14: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
20: 4. ตายย่อมหลงสติ
14: และ 5. คนทุศีล

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สังเวคะปริกิตตะนะปาถะสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติ
3: อิทัตถาคโตโลเกอุปันโน
2: พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี
3: ้อรหังสัมมาสัมพุทโธ
2: เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: ธัมโมจะเทสิโตนิยานิโก
2: และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์
3: อุปสัมมิโกปรินิพพานิโก
2: เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพาน
3: สัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโต
2: เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ
3: มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะ
2: พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า
3: ชาติปิทุกขา
2: แม้นความเกิดก็เป็นทุกข
3: ์ชราปิทุกขา
2: แม้นความแก่ก็เป็นทุกข
3: ์มรณัมปิทุกขัง
2: แม้นความตายก็เป็นทุกข
3: ์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา
2: แม้นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข
3: ์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโค
2: ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข
3: ์ปิเยหิวิปโยโคทุกโค
2: ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
3: ยำปิดชังนลภติตามปิทุกขัง
2: มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข
3: ์สังคิเตนาปัญจุปาทานขันธาทุกขา
2: ว่าโดยย่อความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข
3: ์ไสยทีทัง
2: ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
3: รูปูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกองรูป
3: เวทนูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความรู้สึก
3: สัญญูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความจำ
3: สังขารูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความคิด
3: วิญญาณูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มสิ่งที่รู้อารมณ
3: ์เยสังปริญญายะ
2: เพื่อให้สาวกรู้รอบอย่างท่องแท้ในความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มกองหรือขันเหล่านี้เอง
3: ธัรมโนโสภควา
2: จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่
3: เอวังพหุลังสาวเกวิเนติ
2: ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก

0: 1คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าร
1: ูปังอนิจจัง
0: รูปไม่เที่ยง
1: เวทนาอนิจจา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
1: สัญญาอนิจจา
0: ความจำไม่เที่ยง
1: สังขารอนิจจา
0: ความคิดปรุงแต่งดีชั่วไม่เที่ยง
1: วิญญาณังอนิจจัง
0: สิ่งที่รู้อารมณ์ไม่เที่ยง
1: รูปังอนัตตาร
0: ูปไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆเวทนาอนัตตา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสัญญาอนัตตา
0: ความจำไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสังขารอนัตตา
0: ความคิดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆวิญญาณังอนัตตา
0: สังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
1: สัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติ
0: ทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆตามายังโอตินามหะ
0: พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว
1: ชาติยา
0: โดยความเกิด
1: ชรามารเนนา
0: โดยความแก่และความตาย
1: โสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ
0: โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย
1: ทุกโคตินา
0: เป็นผู้ถูกความทุกข์ยั่งเอาแล้ว
1: ทุกขะปะเรตา
0: เป็นผู้มีความทุกข์เป็น

0: ตี
1: ทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้
0: จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตา
1: เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะ
0: ธรรมัญจะภิกขุสังคัญจะ
1: ถึงพระธรรมด้วยถึงหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าด้วย
0: ตัสสะภควโตสาสนังยถาสติยถาพลังมนสิกโรมะอนุปฏิปัชฌามา
1: จักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง
0: สาสาโนปฏิปฏิ
1: ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย
0: อิมาสะเกวะละสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สิงโตโชติธรรมโมในสำนักสงฆ์หอมบุญแล้วก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสหธรรมิกและญาติโยมผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลาย
1: สาธุ
0: วันนี้จะได้อธิบายธรรมะเนาะตั้งใจเน้อนะมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญายะปริสุทชันตี
1: สาธุ
0: วันนี้วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2555เนาะที่อารามภิกษุณีสุทธจิตเนาะก็กราบขออนุญาตนะท่านพระอาจารย์สิงโตโชติธรรมโมแห่งสำนักสงฆ์หอมบุญวันนี้ท่านได้พา

เป็นผู้นำพาญาติโยมมาเยี่ยมเยียนคณะภิกษุณีสามเณรีที่อารามภิกษุณีสุทธจิตแล้วก็ให้โอกาสได้อธิบายเนี่ยพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาหรือบริสุทธิ์ด้วยความรู้ชัดรู้ทั่วภาษาบาลีก็ว่าปัญญายะปริสุทธิ์ชันติทีนี้ชาวบ้านเนี่ยควรจะมีปัญญาควรจะมีความรู้ในเรื่องอะไรเนาะคำว่าชาวบ้านเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์แปลว่าเรือนนะอาวาสก็คือการอยู่อาศัยชาวบ้านก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านในเรือนพระพุทธเจ้าก็มีธรรมะให้กับชาวบ้านสี่ข้อเป็นธรรมะที่เราควรมีความรู้มีญาณะสี่ข้อนี้มีอะไรบ้างภาษาบาลีพวกเราก็คงเคยฟังบ่อยๆสัจจะธรรมะขันติจาคะอันนี้คือภาษาบาลีทีนี้จะแปลไทยให้จำง่ายๆก็คือเพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้านก็จะได้อธิบายขยายความไปเมื่อพวกเรามีปัญญามีความรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยชีวิตของพวกเราก็จะดีขึ้นจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นให้พวกเราสังเกตดูจิตใจตัวเองนะให้สังเกตดูใจของตัวเองตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเวลามีความอยากมีความโลภอยากได้อะไรเนี่ยก็ให้สังเกตดูจิตมันจะมีภาวะกระวนกระวายนะซึ่งก็ไม่มีความสุขนะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขวนขวายแสวงหาแล้วพอได้มาแล้วก็มาเสพสุขกับมันในขณะที่สุขกระดีกระด้าเนี่ยจิตก็ลิงโลดนะโลดโผนตื่นเต้นภาษาชาวบ้านเขาเรียกกระดีกระด้าอย่างเช่นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยกระดีกระด้ากันบางคนก็กระดีกระด้าจนตายก็มีดีใจเกินนะพนันบอลแล้วได้ก็ดีอกดีใจจนวูบไปเลยนะหัวใจวายตายก็มีจะเห็นได้ว่าขณะอยากได้ก็กระวนกระวายแล้วก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนแสวงหาพอได้สมใจอยากก็ดีใจดีดาอีกจิตใจก็โลดแล่นและหลังจากนั้นก็เกิดกังวลห่วงหรือต้องพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว้เนี่ยก็เกิดความทุกข์ไปอีกแบบนึงแล้วพอมันมีอะไรมาวุ่นวายกับชีวิตเรามากกับสิ่งที่เราได้มาเราก็โกรธอีกเช่นเราได้แฟนมาเนี่ยเอ้าแฟนเราสวยอะตอนได้มาเราก็ดีใจที่แฟนเราสวยหรือหล่อแต่พอมีคนมาวอแวเนี่ยมันก็กลุ้มไปอีกแบบนึงหรือแฟนเราไม่รักนวลสงวนตัวดูช่างไปคุยกับคนโน้นคนนี้เหลือเกินเนี่ยเราก็กลุ้มไปอีกแบบนึงเนี่ยแล้วเราเคยถามตัวเองไหมว่าเอ๊ะเราแสวงหาอะไรเนี่ยแล้วเราได้มาเรามีความสุขจริงหรือเปล่าเนี่ยถึงไม่ใช่แฟนนะจะเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นรถเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีภาวะอย่างเงี้ยคือโลภอยากได้เวลาช่วงที่ได้ก็ดีดาดหลังจากนั้นก็กังวลห่วงแล้วก็เริ่มโกรธเคืองมีเรื่องขุ่นข้องแล้วก็วนไปอยู่ที่ความสับสนฟุ้งซ่านก็หลงแล้วก็โลภอีกนะก็วนเวียนอยู่งั้นหลบกดหลงเนี่ยชีวิตของชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีจังหวะที่จะบริสุทธิ์

0: สบายใจเนี่ยนี่ใช้คำพูดอ่ะวันนี้ไปใส่บาตรมาสบายใจฮะถ้าได้รักษาศีลยิ่งสบายใจกว่านั้นอีกคนทุศีลคนผิดศีลเนี่ยมีความเร่าร้อนใจโดยอัตโนมัตินะโดยธรรมชาติมันเป็นของมันเองนะไม่เชื่อไปลองดูก็ได้นะไปลองผิดศีลดูเนี่ยมันเร่าร้อนมันกวนกวายของมันเองแต่ถ้าเรารักษาศีลได้มันจะมีความสบายใจระดับหนึ่งนะนี่ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลเราก็ไม่รู้นะว่ามันแฮปปี้ขนาดไหนมันมีความสุขขนาดไหนทีนี้บุญหรือว่าความดีที่มากกว่าศีลก็คือเราเริ่มฝึกสติมากขึ้นแล้วว่ามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นใจเริ่มสงบขึ้นจนกระทั่งเสพสมาธินิ่งแน่วโอ้นะมีความสุขจังเลยนะเราจะเห็นถึงมาว่าที่จิตมันเป็นอิสระหลุดจากกิเลสแม้ชั่วคราวเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความสุขเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ของจิตปัญญายะบริสุทธิ์ชันติสูงสุดคือตัวปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะหลุดพ้นจากความหลงพอไม่หลงก็เลยไม่หลงโลภไม่หลงโกรธนะแต่ชีวิตที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีความหลงเป็นพื้นฐานเหมือนคนตาบอดเดินอยู่ในที่มืดในป่ารกชัดมันหลงอ่ะมันก็เลยหลงโลภบ้างหลงโกรธบ้างหลงริษยาบ้างหลงตระหนี่บ้างหลงกังวลบ้างอย่างเงี้ยเพราะมันมีตัวหลงเนี่ยเป็นพื้นฐานนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญญายะปริสุทธิ์ชันติคือเราต้องพัฒนาความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยขึ้นไปจนถึงปัญญาเนี่ยทีนี้เราย้อนกลับมาดูหลักธรรมของชาวบ้านสัจธรรมขันติจาคะสัจคือความจริงธรรมททหารนะธรรมแปลว่าฝึกตนฝึกฝนฝึกฝนตนเองขันติคือความอดทนเนาะจาคะคือความเสียสละอาจารย์ก็เอามาผูกให้มันเป็นภาษาจำง่ายๆว่าพอรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้านทีนี้พวกเราลองพูดตามสิหรือว่าพร้อมกันเลยก็ได้พูดดังๆนะเพราะรู้จริง
1: จึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้าน
0: ทีนี้จะยกตัวอย่างให้ดูเอาของจริงเลยก็ได้นะนักบวชในที่นี้มีสามเณรีที่เขาเป็นชาวบ้านมาก่อนนะก็จะยกตัวอย่างสามเณรีจิรสุตตาสามเณรีสิริพรภิกษุณีชุตินทรีภิกษุณีอังสุทธรีพวกนี้นะหรือแม้แต่ภิกษุณีสัทธาสิริเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นชาวบ้านเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พอเขามาฟังธรรมเข้าวัดบ่อยๆเขาก็รู้ความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเขารู้จริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็เริ่มฝึกตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นท่านสัทธาสิริเนี่ยแต่ก่อนเป็นนักร้องทำงานอยู่คณะวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าเสียงเพราะเขาก็เลยเอาไปอยู่วงดนตรีมช.นะก็ร้องเพลงโหยหวนนะเมื่อร้องเพลงก็ต้องดริ้งกันบ้างนะก็ดื่มเหล้าบ้างแล้วก็เที่ยวคาราโอเกะบ้างอะไรพวกนี้แหละเป็นธรรมดาแต่พอเขาเข้าวัดได้ฟังธรรมเนี่ยเขาได้พบความสุขแบบใหม่เขาเรียกเป็นความสุขจากการรักษาศีลเขาก็เริ่มรักษาศีลรักษาศีล8อย่างไงนะกลับไปก็เลิกแต่งหน้าแต่งตาตอนแรกๆก็มีคนทักโหอย่ามาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเขาก็ขี้ค้านแต่งนานไปนานไปก็เลยไม่แต่งแล้วก็เลิกร้องเพลงแล้วก็คือฝึกตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะฮะจนกระทั่งออกบวชเป็นแม่ชีจากนั้นก็ฝึกรักษาศีล10แล้วก็ฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะที่ฝึกตนจนตัดสินใจบวชประมาณกี่เดือน
1: ที่ตัดสินใจจะบวชตั้งแต่24เมษาแล้วก็มาบวช29ธันวา39
0: อ๋อที่คิดอยากบวชนี่คือเมษา
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้าวัดได้นานเท่าไหร่แล้วถึงคิดอยากจะบวช
1: เข้าจริงๆก็คือเข้าอบรมค่ายฝึกตนตั้งแต่ปี34แล้วก็
0: อ๋อตั้งนานนะ
1: 5ปี
0: ไปเข้าวัดตั้งแต่ปี34 5ปีผ่านไปแล้วถึงจะมาบวชส่วนท่านภิกษุณีชุตินดรีนี่ตั้ง11ปีใช่ไหม17หรือว่า16ปีอันนี้5ปีแต่อันนี้เขาเรียนต่อปริญญาโทแล้วเขาก็ไปทำงานเป็นเลขารองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะทำงานมีเงินเดือนแต่ว่าความที่เข้าวัดนะเข้าวัดออกวัดเนี่ยถ้าพวกเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝึกนานตั้ง16ปีคำตอบก็คือที่จริงเขาอยากบวชนานละเขาก็ไปขอหรือเขียนจดหมายไปขอบวชกับคุณแม่กับพี่ๆเนี่ยผลปรากฏพี่ชายก็ฝากมาบอกใช่ไหมไม่ได้เขียนเนาะเอาเขียนตอบมาเลยพี่ชายก็เขียนตอบมาบอกว่าไปบวชวัดไหนฉันจะไปเผาวัดนั้นนะรุนแรงมากเองบวชวัดไหนจะไปเผาวัดนั้นเขาก็เลยไม่ได้บวชเนี่ยก็เลยไปวัดเข้าวัดออกวัดอยู่อย่างนั้นแต่ว่าก็ทำงานอยู่กรุงเทพใช้เวลา16ปีจึงได้บวชนะเขาก็เขียนบรรยายว่าพอรู้ว่าบวชจะได้บวชหลังจากที่พี่ชายอนุญาตให้บวช16ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเขาบอกมันเหมือนกับดินแห้งแตกลายแหงเนี่ยที่ฝนมันตกชุ่มลงมาเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมากเมื่อรู้ว่าจะได้บวชแต่ก็ใช้เวลาฝึกนานนะคะทีนี้ส่วนท่านสามเณรีจิระสุตตานี่ก็นานไหมคะพบธรรมะนะหมายถึงตั้งแต่พบธรรมะเลย10กว่าปีเหมือนกันพบธรรมะแล้วก็ฝึกตนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถือศีล5บริสุทธิ์ไหมขนาดพบธรรมะแล้วก็ยังถือศีล5ไม่บริสุทธิ์ก็เลยตัดสินใจมาอยู่วัดก็ยังไม่บวชนะฮะตัดสินใจเลยแหละว่าไม่บวชเพราะว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยได้เที่ยวด้วยได้กินนั่นกินนี่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็ฝึกตนอยู่หลังจากเข้าวัดแล้วฝึกอีก2ปีจึงตัดสินใจบวชนะคะส่วนสามเณรีสิริพรนี่ก็มาฟังธรรมครั้งเดียวเองแล้วก็มาอยู่วัดแค่7วันเองมาฝึกตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าอยู่วัดได้ไหมเนี่ยพอรู้ว่าอยู่ได้ก็กลับไปเคลียร์ยกมรดกอะไรให้ลูกหลานหมดแล้วก็ตัดสินใจออกบวชเลยใช้เวลาไม่นานไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของการฝึกเนี่ยต่างกันนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงมากก็จะฝึกตนมากก็จะอดทนมากก็จะเสียสละมากจริงไหมพวกเราว่าจริงไหมคะพวกเราลองดูตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างเช่นเรามีลูก5คนเรามีลูก5คนลูกคนแรกเราเลี้ยงเขาแบบตามใจสุดๆเราเป็นลูกคนโตเนาะตามใจแล้วไม่ค่อยสอนมารยาทไม่ค่อยสอนความควรอะไรเขาเลยเนี่ยไม่ได้สอนว่าทำอย่างนี้เขาไม่ชอบเราไม่สอนเราก็ตามใจเขาเด็กคนนี้ก็เลยรู้น้อยเขาเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรน่าเกลียดบ่อยๆรู้จริงน้อยเขาก็เลยฝึกตนน้อยกลายเป็นเด็กที่อดทนน้อยนะใกล้ๆจะเป็นไฮเปอร์ใกล้ๆจะเป็นออทิสติกอดทนน้อยแล้วก็เสียสละน้อยเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ลูกคนที่สองเราเห็นปัญหาลูกคนที่หนึ่งเราก็เริ่มสอนเขาสอนได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วมันก็ไปคบไอ้พี่มันนั่นแหละนะฮะมันก็เกเรเกตุงอยู่แต่มันก็ยังฝึกตนมันยังพอสอนได้ยังว่าได้แต่ลูกคนที่สามเนี่ยตอนนี้ลูกคนที่สามนี่เราเอาไปอยู่กับป้านะให้ป้ามันฝึกนะป้าก็เฉียบขาดและไม่เลียวเลยนะฮะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เด็กคนนี้ก็ถูกฝึกมากเลยแต่ก็ถูกฝึกแบบเก็บกดนะฮะคือก็เครียดว่าทีพี่สองคนเนี่ยแม่ให้สบายเชียวเห็นนะ แต่คนที่3นี่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า2คนแรกเพราะว่าเรียนจบมีงานทำนะแต่2คนแรกนี่เละเทะเลยคนที่2นี่ก็พออยู่กับพ่อกับแม่ไปไม่ยอมทำงานเรียนไม่จบแต่ก็ยังทำงานช่วยพ่อแม่บ้างนะส่วนลูกคนที่4เนี่ยพอดีช่วงนั้นเราเครียดคือเราทุกข์กับลูกมากเกินไปเราก็เลยไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งเราก็เลยเอาลูกคนที่4เนี่ยไปบวชภาคฤดูร้อนนะเด็กคนนี้ได้รู้ความจริงเรื่องอริยสัจ4เรื่องอริยมรรคมีองค์8พอปิดเทอมก็ขออีกแม่ไปบวชเนนอีกอย่างเงี้ยก็ไปบวชเนนอีกนะคะปิดเทอมทุกทีไรบวชเนนทุกทีเลยแล้วก็ชอบไปวัดละไปอยู่กับวัดไปรับใช้หลวงปู่หลวงพ่อกลับมาก็นิสัยเปลี่ยนไปเด็กกลายเป็นสุภาพเรียบร้อยรักษาศีลตั้งใจเรียนคะแนนดีอย่างเงี้ยนะมีมารยาทนะได้ฝึกตนดีต่อมาเรามีลูกคนที่5ไอ้ตัวเล็กนี่ก็ตามพี่มันไปวัดนะพี่มันก็สอนน้องมันนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีความรู้จริงมากเขาจะฝึกตนมากเขาจะอดทนมากแล้วเขาก็จะเสียสละมากนะกลายเป็นว่าไอ้สองคนหลังเนี่ยเป็นผู้เสียสละดูแลพี่นะพี่คนโตไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวติดยาบ้าเป็นแอลกอฮอลิซึมล้มป่วยเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นปัญหามากมายเพราะมันไม่รู้จริงอะไรเลยมันก็เลยไม่ฝึกตนอะไรเลยมันเอาแต่ใจตัวเองตลอดแล้วมันไม่อดทนอะไรทั้งสิ้นอยากจะกรีดมันก็กรีดอยากจะด่ามันก็ด่าอยากจะบ่นมันก็บ่นนะทำตัวมันก็ออทิสติกเนี่ยแล้วก็น้องสองคนเนี่ยเรียนจบทำงานได้เงินปลอบแม่ไปวัดเถอะแม่ไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวผมดูพี่เองอะไรเงี้ยก็ช่วยดูแลพี่กลายเป็นว่าน้องเนี่ยเสียสละให้พี่นะอดทนกับพี่อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะนั้นพวกเราลองพูดดังๆนะพวกเราพูดก่อนประโยคเนี่ยเพราะรู้จริงจึง
1: ฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้าน
0: เอาล่ะทีนี้คนที่รู้จริงว่าการให้ทานแล้วจะทำให้เราไม่จนให้ทานแล้วร่ำรวยเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่ชอบจาคะเสียสละให้ทานเพราะเขารู้จริงเขาก็ฝึกตัวเองให้เป็นผู้ให้ทานต่อมาเขารู้ว่าผิดศีลแล้วมันมีข้อเสียฆ่าสัตว์ก็อายุสั้นลักทรัพย์ก็ทรัพย์สินเราก็วิบัติฉิบหายประพฤติผิดในกามนะก็มีศัตรูภัยเวร
1: พูดโกหกก็จะถูกใส่ร้ายดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดก็จะเป็นบ้าฟุ้งซ่าน
0: เออเนี่ยมันมีข้อเสียเวลาผิดศีลแล้วมีข้อเสียอันนี้เป็นข้อเสียได้รับผลเสียเล็กๆน้อยๆนะถ้าได้รับผลเสียมากก็คือตกนรกอบายทุกขติมินิบาตนะคนที่รู้จริงเรื่องศีลก็เลยฝึกตัวเองให้รักษาศีลอดทนในการรักษาศีลยอมสละเพื่อรักษาศีลอย่างเงี้ยนะคะนี่ต่อมาอีกคนหนึ่งก็มีความรู้จริงเรื่องการฝึกสติฝึกสมาธิว่าโอ้ชีวิตที่มีสตินี่มันดีชีวิตที่มีสมาธินี่มันมีความสุขพอเขารู้ความจริงอย่างนี้เขาก็ฝึกตัวเองมากขึ้นอดทนในการฝึกสติฝึกสมาธิมากขึ้นแล้วก็เสียสละมากขึ้นพอเขามาฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาโอ้ตอนนี้เขาฝึกตนเยี่ยมเลยนะฮะไม่ยึดมั่นถือมั่นปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆมีใครมาติมาเตียนก็ไม่โกรธปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยเพราะมีปัญญารู้ว่าการที่หลงยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูเนี่ยไม่เข้าท่าเลยทำให้ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนมีปัญญาก็เลยเป็นคนที่รู้จริงมากเลยฝึกตนมากเลย
1: เลยอดทนมากเลยเสียสละมาก
0: นะคะเข้าใจนะเพราะนั้นต่อไปนี้อาจารย์จะพูดคำว่าน้อยนะพวกเราก็ว่าไงเพราะรู้จริงน้อยจึงฝึกตนน้อยจึงอดทนน้อยจึงเสียสละน้อยปานกลาง
1: เพราะรู้จริงปานกลางจึงฝึกตนปานกลางจึงอดทนปานกลางจึงเสียสละปานกลาง
0: มาก
1: เพราะรู้จริงมากจึงฝึกตนมากจึงอดทนมากจึงเสียสละมาก
0: ที่สุด
1: เพราะรู้จริงที่สุดจึงฝึกตนที่สุดจึงอดทนที่สุดและเสียสละที่สุด
0: ใครที่อดทนที่สุด
1: พระพุทธเจ้า
0: ใครเสียสละที่สุด
1: พระพุทธเจ้า
0: เพราะพระองค์รู้จริงที่สุดและฝึก ตนมาอย่างที่สุดเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพวกเราควรที่จะเริ่มฝึกตนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเลยอย่ารอตอนใกล้ตายนะไม่ใช่ใกล้ตายแล้วก็ไปนิมนต์ตุ๊เจ้ามาหรอมาสอนพุทโธกันมะอะไรเงี้ยมันไม่ทันแล้วนะจะมาฝึกตนอีตอนจะเข้าโรงนี่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกตนตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นสุขภาพยังแข็งแรงนะคะต้องเริ่มฝึกตนแล้วเพราะเวลาแก่เนี่ยมันฝึกยากมากเนี่ยมันมีแต่อัลละอัลละอัลละเจ็บหัวเข่าเฮ้ยอัลละโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยแล้วตาก็ไม่ค่อยดีละจะอ่านธรรมะดัมโมจะอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นอีกละฟังธรรมก็ไม่ค่อยชัดหูมันไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราต้องตั้งใจละนะที่จะฝึกตนละอ้าวคำถามฝึกตนอย่างไรบ้างคะนะคำตอบก็คืออะไรคะฝึกทำลายความตระหนี่ละความตระหนี่ด้วยการ
1: ให้ทาน
0: ฝึกที่จะให้ตัวเองปลอดภัยจากการผิดศีลก็ต้องตั้งใจ
1: รักษาศีลให้บริสุทธิ
0: ์แล้วเราเป็นคนหลงลืมแล้วก็ขาดสติฟุ้งซ่านเดินในห้องน้ำก็ลื่นหกล้มเอาอะไรไปวางไหนก็ลืมแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำเอ๊ะปิดไฟหรือยังเอ๊ะอยู่นั่นน่ะเราก็ต้องมาฝึกตัวเองให้เป็นผู้มี
1: สติ
0: อยู่เรื่อยจะทำอะไรให้รู้ตัวเหยียดอะไรรู้ตัวงอรู้ตัวจับรู้ตัวนะอย่างนี้เราเห็นโทษของความฟุ้งซ่านโอ้ยฟุ้งไฟนี่บ่มม่วนเราก็เลยมาฝึกตัวเองให้มีสมาธินะคะถ้าเราไม่มีปัญญาหมายความว่าเวลามีปัญหาอะไรก็มึนจะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยโอ้ยจะแก้ปัญหาลูกไงดีโอ้ยจะแก้ปัญหานี่ไงก็ต้องไปหมั่นฟังธรรมให้เกิดปัญญาเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกตนในสิ่งเหล่านี้นะคะเอาอีกครั้งหนึ่งเพราะ
1: รู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้าน
0: ทีนี้ถ้ามีคนมาสัมภาษณ์เราคุณป้าทำไมลูกคนโตของคุณป้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็ตอบสั้นๆว่าเพราะมันรู้จริงน้อยมันเลยฝึกตนน้อยมันเลยอดทนน้อยมันเลยเสียสละน้อยมันเป็นอย่างสั้นและอย่างไงนะบอกโอ้แล้วทำไมลูกคนเล็กคุณป้าเนี่ยเยี่ยมเลยเราก็บอกไงเพราะมันรู้จริงมากมันเลยฝึกตนมาก
1: มันเลยอดทนมากมันเลยเสียสละมาก
0: นั่นแหละมันเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เพราะนั้นธรรมะของชาวบ้าน4ข้อจำได้ยังคะจำได้แล้วเนาะแล้วเป็นประโยชน์ไหมคะเอาไปปฏิบัติได้ไหมคะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และอำนวยความสุขกายสุขใจสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าสุขภายในสุขภายนอกสุขทั้งตนสุขทั้งผู้อื่นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราได้เข้าถึงธรรมหรือเปล่าเนี่ยต้องระวังตัวนี้ให้ดีเรามัวแต่ทำอะไรที่เป็นเพียงพิธีกรรมเนาะปกติเวลาเราไปวัดเนี่ยเขาก็จะให้เราได้ฝึกตนหลายอย่างนะเริ่มต้นก็ให้เราไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถามใจตัวเราเองว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีศรัทธาก็ต้องฝึกตัวเองให้มีศรัทธาเอ๊ะแล้วจะศรัทธาได้ไงอาจารย์นะถ้าเราทำตัวเองนะก็มันบัดศรัทธาอาจารย์เฮ้ยหันข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีกระตู้เจ้าเร็วๆทั้งนั้นเนี่ยหันแล้วมันหมดศรัทธาเห็นนะเข้าวัดก็มีแต่พุทธพาณิชย์หันหน้าก็คอเลี่ยไรอ่ะเราจะทำไงดีเราจะมีมุมคิดยังไงให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าที่เขาจับพระเร็วๆศึกไปน่ะดีแล้วขอบคุณนะที่จับชาวบ้านเร็วๆไปบวชปลอมอยู่นั่นน่ะแล้วมันทำชั่วอะไรได้จับได้จับศึกไปน่ะดีแล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งต่อไปพระพุทธเจ้าดีจริงหรือเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะพระราชาเราต้องไม่นับถือหรอกจริงไหมนี่พระราชานะเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเห็นไหมพระราชานะนับถือพระพุทธเจ้าใครอีก ด็อกเตอร์อัดองค์ชุมสายด็อกเตอร์ระวีภาวิไรพนะท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเอ๊ะไม่ใช่คนโง่นะเนี่ยที่นับถือพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่คนโง่นะเนี่ยฉลาดฉลาดระดับประเทศนะแล้วก็องค์การยูเนสโกเนี่ยไม่เคยเอาวันเกิดของศาสดาองค์ไหนมาเป็นวันสำคัญของโลกแต่องค์การยูเนสโกยกให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกแสดงพระเจ้าต้องเยี่ยมจริงๆถ้าไม่เยี่ยมไม่ขึ้นถึงระดับยูเนสโกนี่เราก็มีศรัทธานะแล้วเราก็มาดูชีวิตประจำวันของเราเราก็เห็นว่าอ้าวถ้าคำสอนพระเจ้าไม่ดีจริงหลวงพ่อสิงโตหรือจะบวชใช่ไหมหลวงพ่อสิงโตบวชแสดงธรรมะพระเจ้าต้องดีนะแล้วพวกผู้หญิงกลุ่มนี้ล่ะคนนี้จบปริญญาโทคนนั้นรวยหลายร้อยล้านนี่ทำไมเขามาบวชเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรีแสดงว่าธรรมะพระเจ้าต้องมีดีอะไรแน่ๆเลยแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าไปศึกษาคำสอนของพระเจ้านะคะเพื่อให้เกิดศรัทธานะคะให้เกิดศรัทธาแล้วก็พอมีศรัทธาเสร็จปุ๊บเนี่ยความเพียรมันจะตามมาละนะเราก็เพียรทำตามความสอนพุทธเจ้าพอทำตามความสอนพุทธเจ้าเสร็จสติก็จะเพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วปัญญาก็เต็มเปี่ยมนะฮะเมื่อมีปัญญาเต็มที่ชีวิตก็พองใสบริสุทธิ์มีความสุขสงบร่มเย็นนะปัญญายะปริสุทธิ์ชันติบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะคะในวันนี้ก็ได้อธิบายขยายความในเรื่องของคารวะธรรม4แล้วก็การมีปัญญารู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนะฮะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีบุญมีโชคได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบกัลยาณมิตรได้พบพระอริยเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมแท้ได้เข้าใจในพระสัทธรรมนั้นได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการคือเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีความอายบาปกลัวบาปเป็นผู้ฟังธรรมนำธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเป็นผู้เสียสละจาคะอย่างยิ่งเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายในทั้ง7ประการดังกล่าวมาแล้วนี้และเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขพลังสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตและขอให้มีทรัพย์สินสมบัติไว้ใช้สอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหากท่านทั้งหลายจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงสมปรารถนาโดยฉับพลันทันทีสมดังพระบาลีว่าสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
3: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
4: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กับมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
3: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
5: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
6: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: ความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง

ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายท